สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะครับจัดพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรปวัตนสูตรมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับบรรยากาศภายในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันในการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรเข้าสู่พิธีฉลองชัยชิตังเมมุ่งไปสู่เป้าหมายนะครับที่ตัวเลข 8,495 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์นะครับได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกท่านอย่าได้ขาดการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรแม้เพียงวันเดียวการที่เราได้สวดอย่างสม่ำ

เสมอจะทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์เพราะจิตใจของเราจะได้ถูกขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันวันเวลาในชีวิตของเราจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าเราจะไม่พบกับคำว่าเสียเวลาและเสียใจกับการทุ่มเทให้สิ่งเหล่านี้เลยและสุดท้ายเราก็จะภาคภูมิใจและปีติจบจนเราละโลกเพราะว่าเราได้บอกกับตัวเราได้อย่างเต็มที่ว่าเราคือผู้หนึ่งที่สวดธรรมจักขปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมได้ไม่เคยขาดเลยแม้เพียงวันเดียวเมื่อยอดรวมการสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับทั้งที่เดินทางมาร่วมสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรณวัดพระธรรมกายประเทศไทยรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกนะครับที่ร่วมการสวดผ่านระบบออนไลน์ครบจำนวนที่ 8,495 ล้านจบผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมเพื่อฉลองชัยชิตังเมจำนวนทั้งสิ้น58ครั้งอันเป็นการประกาศชัยชนะแห่งความดีและอัญเชิญธรรมจักรอันเป็นกงล้อแห่งธรรมให้ขับเคลื่อนไปในดวงใจของทุกคนจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้เมตตาแจ้งยศสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรในครั้งต่อไปที่เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ 8,578 ล้านจบเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักขปวัตตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองโดยในปีนี้ครับตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นโครงการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตตนสูตรนะครับทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อใดก็ตามที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติธรรมตามบทธรรมจักขปวัตตนสูตรได้นะครับสันติภาพภายนอกนั้นจะเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทันทีอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกครับวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นจากคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็

ู้มีบุญครับพร้อมใจกันกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันปาลวานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยากัลยาณมิตรพัศวรกัลยาณมิตรทานบุญมากเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นผู้แทนสาธุชนถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นได้มีโอกาสรับฟังธรรมจากพระอาจารย์พระการสิริพัฒโธได้เมตตาแสดงธรรมแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตในการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความเบิกบานและก็อิ่มเอมใจในบุญของผู้มีบุญณเมืองเทคโนโลยีวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์อย่างมากทีเดียวครับวัดพระธรรมกายมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดปฏิบัติธรรมในโครงการ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายจากความเครียดและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในใจครับบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติธรรมนะครับในวัดพระธรรมกายมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาก็เต็มไปด้วยความเงียบสงบและก็อบอุ่นทีเดียวมีชาวท้องถิ่นจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่สนใจในการทำสมาธิหรือเมดิเทชันเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเริ่มต้นจากการปรับร่างกายและก็จิตใจให้ผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมให้คำแนะนำเทคนิคการหลับตาทำสมาธิเบื้องต้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเน้นหลักการครับก็คือการรู้จักวางใจที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาสบายไม่เร่งไม่บังคับเพื่อให้ใจติ่งเข้าถึงความสงบภายในได้อย่างง่ายที่สุดตามหลักการที่สำคัญก็คือความสบายคือหัวใจของการทำสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังเมตตาบรรยายธรรมะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยนะครับแบ่งปันประสบการณ์การนั่งสมาธิร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ต่างสะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันว่าสมาธิหรือเมดิเทชันทำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นเกิดความเบาสบายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ตั้งใจจะแนะนำเทคนิคการหยุดใจนี้กลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่องครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนับถอยหลังสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปะวัฒนสูตรนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมครับเราจะร่วมกันพิชิตชัยที่ยอดสวดด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15นะครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ081-538-8867ครับข่าวต่อไปเชิญชวนผู้สนใจนะครับที่อายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69อบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-143-6722ครับ092-715-3990ครับข่าวต่อไปนะครับบุญใหญ่ของภาคพื้นอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายจารึกมงคลนามบนแผ่นทองนะครับณแผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tvนอกจากนี้มี

การออกอากาศผ่านทางสถานี GBN ปลายเดือน4ช่องนี้ช่องเดียวดีครับรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

จุดเริ่มต้นของทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยต่างก็ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมดีและกรรมชั่วที่เราได้ทำผ่านมาในอดีตกรรมดีเนี่ยจะปรุงแต่งชีวิตให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแต่กรรมชั่วก็จะทำให้มีวิบัติและทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ไม่ว่าเราจะมีสมบัติหรือวิบัติในชีวิตมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเสมอเหมือนกันก็คือกำเนิดของความเป็นมนุษย์ที่สามารถกลั่นใจของตัวเราเองให้สะอาดบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นได้ใจของเราสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะเคยพลาดพลั้งทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนแต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดังเดิมได้โดยการทำสมาธิเจริญภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำใจของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าณเปรสังวิโลมานิณเปรสังกตาคตังอัตโนวะอเวคไคยะกตานิอากตานิจะบุคคลไม่ควรนำคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นมาใส่ใจไม่ควรดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นพึงวิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเท่านั้นคำนินทาและสรรเสริญเป็นของคู่โลกเป็นสิ่งที่คู่กันและเป็นธรรมดาของทุกคนที่เกิดมาแล้วเมื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีคนสรรเสริญและคนนินทาถ้าเราทำความชั่วก็มีคนไม่ดีคอยสรรเสริญและสนับสนุนให้ทำความชั่วยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ก็จะถูกคนดีตักเตือนและหาทางขัดขวางไม่ให้ทำความชั่วครั้นลงมือทำความดีก็จะถูกขัดขวางจากคนที่ยังไม่เข้าใจแต่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนดีจะเห็นด้วยกับการทำความดีของเราเนี่ยจ๊ะนี่ก็เป็นปกติธรรมดาของโลกให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เอาไว้จะได้ไม่ไปยินดีหรือยินร้ายทั้งในคำสรรเสริญและนินทาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างก็ยังหนีไม่พ้นจากการถูกนินทาเลยฉะนั้นหากเรามัวแต่ไปใส่ใจกับคำนินทา

ชีวิตก็จะเสียเวลาและอารมณ์ไปเปล่าๆแต่เราควรจะหันมามุ่งมั่นในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสงวนเวลาและอารมณ์เอาไว้สำหรับการทำงานที่แท้จริงของชีวิตคือการทำใจหยุดใจนิ่งจะดีกว่านะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีประวัติการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่เราควรจะศึกษากันเอาไว้จะได้เป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีของเราต่อไปเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการมีเศรษฐีประจำเมืองพาราณสีท่านหนึ่งมีลูกสาวคนเดียวอันเป็นที่รักยิ่งชื่อว่าทิฏฐมังคลิกานางมีรูปร่างหน้าตางดงามอีกทั้งยังเพียบพร้อมทั้งโภคทรัพย์สมบัติและสกุลสมบัติจึงทำให้นางเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายเมื่อลูกชายเศรษฐีจากเมืองต่างๆส่งเครื่องบรรณาการมาสู่ขอก็จะถูกนางจับผิดและติเตียนทั้งชาติตระกูลบ้างรูปร่างหน้าตาบ้างมือและเท้าบ้างภายหลังจากพวกบุตรเศรษฐีกลับไปแล้วนางก็จะให้เหล่าบริวารเตรียมนำน้ำมาสำหรับล้างตาเสมือนหนึ่งว่าได้เห็นสิ่งอันไม่เป็นสิริมงคลในวันหนึ่งนางคิดว่าจะไปเล่นน้ำที่เหม็นน้ำคงคาจึงได้ส่งบริวารให้ไปประดับตกแต่งท่าน้ำอย่างสวยงามไว้ล่วงหน้าจากนั้นก็ให้บรรทุกอาหารจนเต็มเล่มเกวียนและให้ประดับประดายานพาหนะอย่างงดงามด้วยของหอมและดอกไม้หลากหลายชนิดว่าจะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เคลื่อนขบวนออกจากคฤหาสน์มุ่งหน้าไปสู่ท่าน้ำพร้อมกับบริวารสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลคนจันทานชื่อมาตังคะแต่ก็เป็นผู้มีปัญญามากได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านภายนอกพระนครในวันนั้นหนุ่มจันทานต้องการจะเข้าไปในพระนครด้วยกิจธุระบางอย่าง

จึงนุ่งผ้าเก่าสีเขียวผืนหนึ่งเอาผ้าอีกผืนหนึ่งผูกข้อมือมือข้างหนึ่งถือกระเช้าและข้างหนึ่งถือกระดิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองน่ะเป็นคนจันทานนี่ก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นนะจ๊ะลูกสาวเศรษฐีพอได้ยินเสียงกระดิ่งก็มองผ่านทางช่องม่านออกมาภายนอกเห็นหนุ่มชนบทเดินมาแต่ไกลจึงไต่ถามบริวารว่านั่นใครครั้นทราบว่าเป็นคนจันทานจึงร้องโวยวายเสียงดังว่าวันนี้ช่างอัปมงคลเสียจริงที่ได้เห็นคนจันทานเช่นนี้นางนึกรังเกียจจนถึงกับขนลุกตัวสั่นได้ถมน้ำลายด้วยความดูถูกเหยียดหยามบอกกับพวกพี่เลี้ยง

เดินทางกันต่อไปฝ่ายพวกนักเลงสุราที่มารอคอยอยู่ที่ท่าน้ำหวังว่าจะได้ยนต์โฉมของนางต่างก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันแถมยังพลอยอดกินสุราและกับแกล้มที่นางตระเตรียมมาอีกด้วยจึงทำให้พวกนักเลงสุราไม่พอใจมากได้พากันสอบถามถึงสาเหตุครั้นทราบว่าเจ้าหนุ่มจันทานเป็นต้นเหตุแล้วก็พากันไปหาพระโพธิสัตว์ถึงบ้านพอพบแล้วก็ช่วยกันจับผมกระชากให้ล้มลงกับพื้นแล้วทุบตีอย่างทารุณจนสลบคามือและเท้าเมื่อคิดว่าคงตายแน่แล้วจึงช่วยกันนำเอาไปทิ้งที่กองขยะฝ่ายมหาบุรุษเมื่อฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกปวดระบมไปทั่วทั้งตัวแล้วก็นั่งคิดพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ตนต้องถูกทำร้ายถึงปางตายเช่นนี้เมื่อทราบว่าเพราะนางทิฏฐิมังคลิกานี่เองที่เป็นต้นเหตุจึงคิดหาวิธีการที่จะแก้ทิฏฐิมานะของนางว่าเราเองก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งถึงแม้จะเกิดในตระกูลต่ำแต่ปัญญาของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้อื่นดังนั้นเราต้องหาทางนำนางมาเป็นคู่ครองและทำให้นางนั้นมาซบลงแทบเท้าของเราให้ได้วันแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่คฤหาสน์ของนางครั้นพอไปถึงก็ล้มตัวลงนอนบริเวณกลางลานบ้านของท่านเศรษฐีในสมัยนั้นมีประเพณีอยู่ว่าถ้าหากมีคนจันทามานอนตายใกล้ที่อยู่ของใครคนนั้นจะต้องกลายมาเป็นคนจันทานและเมื่อคนจันทานตายกลางเรือนของใครคนที่อยู่ในเรือนนั้นทั้งหมดก็ต้องตกเป็นคนจันทานถ้าตายที่ระหว่างประตูเรือนของใครคนที่อยู่ในเรือนระหว่างประตูเรือนทั้งสองข้างต้องเป็นคนจันทานและถ้าตายกลางลานบ้านคนที่อยู่เรือนทั้ง14หลังข้างซ้าย7หลังและข้างขวา7หลังต้องตกเป็นคนจันทานบริวารเศรษฐีเห็นกิริยาของมาตังคบัณฑิตจึงเข้าไปถามเมื่อทราบสาเหตุก็รีบไปรายงานให้ท่านเศรษฐีทราบพร้อมกับกล่าวว่าถ้าหากเขาไม่ได้ลูกสาวของนายท่านเขาจะยอมตายอยู่ที่ตรงนั้นท่านเศรษฐีจึงสั่งบริวารให้นำทรัพย์หนึ่งมาสกไปให้เขาแต่พระบริษัทกลับปฏิเสธและยืนกรานที่จะเอาลูกสาวเศรษฐีไปเป็นคู่ครองอย่างเดียวเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ยอมลุกขึ้นชาวบ้านข้างเคียงอีก14หลังคาเรือนเกรงว่าตัวเองก็จะต้องพลอยเป็นคนจันทาไปด้วยจึงพากันไปกดดันท่านเศรษฐีให้ทำตามคำขอของพระโพธิสัตว์เศรษฐีและภรรยาไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรธิดามันที่รักยิ่งก็มีเพียงคนเดียวครั้นจะส่งธิดาไปให้เป็นภรรยาของหนุ่มจันทานก็อับอายขายหน้าชาวเมืองขณะเดียวกันก็ได้ส่งบริวารให้ไปอารักขาหนุ่มจันทานเอาไว้เพราะถ้าหากเขาตายไปตอนนี้ทุกคนในบ้านก็จะพลอยเสื่อมเสียกันหมดดังนั้นพวกบริวารจึงได้จัดเวรยามอารักขาเป็นอย่างดีคอยส่งข้าวส่งน้ำไปให้แต่พระโพธิสัตว์กลับปฏิเสธความช่วยเหลือทุกอย่างเพราะถ้าหากไม่ได้ลูกสาวของท่านเศรษฐีก็จะยอมตายเพียงอย่างเดียวสุวัตันเศรษฐีจะยอมยกลูกสาวให้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป

น่นอนเราจึงไม่ควรประมาทในการทำความดีและมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไปเกิดในตระกูลสูงเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นความดีแม้เล็กน้อยก็ให้ทำไปเถิดทั้งบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่แต่ถ้าหากเป็นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำกันนะจ๊ะเพื่อชีวิตในการสร้างบารมีของเราเนี่ยจะได้สะดวกสบายราบรื่นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ

ึ้นให้มีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่113จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่ามีเรื่องสำคัญมากที่จะปรึกษาว่าแล้วก็ทูลเชิญเสด็จไปสู่พระราชอุทยานครั้นเสด็จถึงพระราชอุทยานแล้วพระเจ้าจุลนีก็ได้ประทับนั่งบนบัลลังก์โดยมีพราหมณ์เกวัฏติดตาม

ถามถึงแผนการต่างๆด้วยความสนพระทัยพราหมณ์จึงกราบทูลว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยกองกำลังของปัญจาลนครมีมากถึง18กองทัพใหญ่เราก็บุกยึดแว่นแคว้นต่างๆไปทีละแคว้นแล้วก็สมทบกองกำลังของเราเนี่ยกับแคว้นที่ยึดได้นั้น

แต่ความจริงหาที่เป็นอย่างที่คิดไม่เพราะในขณะที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้นได้มีนกแขกเต้าแสนรู้ตัวหนึ่งแฝงตัวจับอยู่ที่กิ่งสาละแอบฟังบทสนทนาระหว่างคนทั้งสองอย่างตั้งใจมันคือเจ้าสุวะโปดกมาถุระจากมิถิลานครนั่นเองมันกำลังปฏิบัติการสืบราชการลับตามคำสั่งของมโหสถบัณฑิตโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเมื่อพราหมณ์เกวัฏกราบทูลแผนจานจบลงสุวะโปดกมาถุระก็บินรี่ออกจากที่ซ่อนโผลงจับกิ่งสาละที่อยู่เหนือศีรษะของพราหมณ์เกวัฏพลางถ่ายคูดรถลงบนศีรษะของเกวัฏแล้วร้องขึ้นว่าปรึกษาอะไรกันพราหมณ์เกวัฏได้ยินเสียงนั้นก็รีบแหงหน้าขึ้นมองไปทางต้นเสียงเจ้าสุวโปดกก็ฉวยโอกาสนั้นทายคูดลงในปากของเกวัฏอีกครั้งจากนั้นก็บินไปส่งเสียงร้องไปว่าเกวัฏเอ๋ยนึกหรือว่าจะมีเพียงท่านสองคนเท่านั้นที่รู้ถึงเราก็รู้เหมือนกันอีกหน่อยใครๆเขาก็จะรู้กันหมดเจ้าสัวโปดกส่งเสียงร้องเหมือนจะเย้ยเกวัฏให้เจ็บใจแล้วมันก็รีบบินถลาขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะบินกลับมิถิลานครด้วยกำลังเร็วดุดลมพัดพราหมณ์เกวัฏถูกสัวโปดกมาถุระทายกูดลงในปากเท่านั้นยังไม่พอยังถูกเย้ยหยันทิ้งท้ายอีกเขาจึงทั้งโกรธทั้งแค้นใจนักตะโกนลั่น

หลายน่ะหามีไม่จะมีก็แต่แผนการของพราหมณ์เกวัฏปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครโน้นที่กำลังจะเป็นภัยใหญ่หลวงแก่ชมพูทวีปทีเดียวแล้วสัวโปดกก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตนเฝ้าสังเกตการอยู่ในพระราชอุทยานให้มโหสถฟังตั้งแต่ต้นจนจบมโหสถบัณฑิตถามว่าแล้วพระเจ้าจุลนีเนี่ยทรงเห็นดีเห็นงามตามนั้นหรือไม่ล่ะทรงเห็นชอบอย่างมากทีเดียวสัวโปดกยืนยันมโหสถจึงซักต่อว่าและพระเจ้าจุลนีเนี่ยทรงตกปากรับคำว่าจะทำตามนั้นหรือไม่ล่ะสัวโปดกพงกหัวยืนยันว่าไม่ต้องสงสัยล่ะบ่าวได้ยินชัดเจนเต็มสองหูพระเจ้าจุลนีน่ะทรงรับจะกระทำตามนั้นให้เร็วที่สุดมโหสถได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชมสุวโปดกว่าดีละพ่อได้ทำกิจสมกับหน้าที่แล้วมโหสถประคองสุวโปดกด้วยมือทั้งสองอย่างทนุถนอมแล้วจึงค่อยๆใส่เข้าไปในกรงทองคำซึ่งปูลาดด้วยผ้าเนื้อละเอียดที่อ่อนนุ่มการล่วงรู้ถึงเหตุเพศภัยที่จะมาถึงตนอย่างเท่าทันก่อนที่ภัยนั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วเตรียมหาทางป้องกันภัยนั้นมิให้เกิดขึ้นกับตนได้หรืออย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบานั้นเป็นวิสัยของบัณฑิตเปรียบเหมือนบุคคลผู้เห็นงูพิษแต่ไกลย่อมมีโอกาสที่จะไล่มันให้หนีไปด้วยก้อนดินหรือท่อนไม้กระทั่งหากเป็นผู้ที่กล้าพอปรารถนาพอจะจับมันก็ย่อมทำได้บุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันย่อมมีภัยในปรโลกที่เป็นปริศนาอันมืดมิดรอเราอยู่ผู้ที่ฉลาดย่อมมองเห็นภัยนั้นแต่ไกลและหาทางป้องกันแก้ไขภัยนั้นผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือจากร้ายให้กลายเป็นดีด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดหากทำได้ดังนี้ชีวิตเขาก็จะปลอดภัยและมีความสุขส่วนเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตจะดำเนินไปอย่างไรนั้น

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมา

สักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกมีพี่น้อง7คนตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจร้านอาหารรวยซะจนไม่มีเวลาเลี้ยงดูมัวแต่รวยอยู่จึงฝากลูกให้คุณย่าและคุณอาเลี้ยงโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตัวลูกก็จึงได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่พูดแล้วก็จะหาว่าคุยนะเจ้าคะตอนสาวๆมีหนุ่มๆเมียงมองลูกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนนักเรียนที่แสนดีมีศีล5ขยันโอ้ถูกสเปคเลยเนาะมาช่วยกิจการที่บ้านลูกทุกอย่างทั้งทำอาหารดีมากเลยจ่ายกับข้าวสุดยอดแถมช่วยล้างจานด้วยโอ้เพอร์เฟกต์ยังไม่พออยู่จนร้านปิดตอนตีสี่นี่แสดงว่าเลิฟจริงเนี่ยค่อยกลับหอพักเขาดีมากจนทำให้ลูกสงสารเห็นใจในความดีของเขาหัวใจลูกจึงขายขาดให้เขาแล้วสองเราก็แต่งงานกันต่อมาสามีเปิดกิจการขายอากาศอ้าวขายอะไรถูกต้องเรื่องปรับอากาศที่ต่างจังหวัดส่วนลูกทำงานในกรุงเทพจึงได้พบหน้าสามีเพียงสัปดาห์ละครั้งพยานรักคนแรกของเราเป็นลูกสาวปัจจุบันอายุ18ปีเขาเรียนเก่งจนได้ทุนการศึกษาอันดับหนึ่งของสาขามัณฑนศิลป์เก่งเนาะออกแบบตกแต่งภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้ลูกด้วยช่วงที่ลูกสาวอายุได้9ขวบลูกอยากมีลูกชายอีกคนหนึ่งจึงอธิษฐานขอลูกชายแล้วก็รักษาศีล8ทุกวันพระต่อมาเราก็ได้ลูกชายสมปรารถนาเขาเกิดมาท่ามกลางความรักของทุกๆคนโดยเฉพาะน้องสาว

โสดรักลูกชายคนนี้ยิ่งกว่าตัวลูกสิซึ่งเป็นแม่เขาจะเตรียมอาหารใส่บาตรด้วยกันทุกเช้าแต่แล้วเหตุวิปโยคก็เริ่มขึ้นเมื่อลูกชายอายุขวบครึ่งมีคนโทรมาติดต่อกับธุรกิจกับสามีนัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันสามีตัวลูกลูกสาวและลูกชายจึงขับรถไปรอที่ปั๊มน้ำมันรออยู่นานนับชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มาจนเราเนี่ยรอไม่ไหวเราจึงรีบกลับบ้านที่นี่พอกลับถึงบ้านนี่สิลูกชายอาเจียนนี่เรื่องมาตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ลูกฝากดูแลเขาด้วยสายใยรักพร้อมทั้งจดไดอารี่บันทึกการดูแลรักษาเขาอย่างละเอียดสุดยอดคุณแม่เลยตั้งใจให้ลูกชายได้อ่านตอนโตเพื่อเขาได้รู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่จากใจแม่ลูกทุ่มเทใจดูแลเขาได้เพียง4ปีเศษเขาก็จากลูกไปในวัย6ขวบ2เดือนลูกได้นำไดอารี่ที่จดบันทึกการดูแลเขามาจัดพิมพ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและพระพุทธศาสนาโดยนำรายได้จากการจำหน่ายร่วมบุญทุกบุญกับทางวัดขณะนี้ยังเหลืออีกร่วมพันเล่มลูกแบกหนังสือไปขายตามสัปดาห์หนังสือบ้างขายเองบ้างระหว่างขายลูกก็จะสอนให้เด็กๆกราบเท้าคุณแม่ก่อนนอนด้วยโอ้ดีมากเลยหลังจากเสียลูกชายไปแล้วแม้ลูกจะเสียใจมากเพียงไรแต่ด้วยความเป็นนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันจึงทำตามหลักวิชาคือทำบุญอุทิศให้เขาอย่างเข้มข้นทุกวันช่วง7วันพยายามไม่ร้องไห้เพื่อเขาได้รับบุญเต็มที่ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแต่ถ้าว่าไม่ทราบว่าวิบากกรรมแกล้งหรือว่าชะตาเล่นตลกประการใดเมื่อลูกพอจะทำใจกับการจากไปของลูกชายได้ไม่นานเราก็เจอความทุกข์ทับทวีอีกคือสามีที่เคยดีแสนดีกลับไม่สื่อสัตย์ต่อลูกหัวใจลูกเหมือนถูกมีดกรีดเป็นชิ้นๆด้วยความที่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเสียใจมากแทบจะช็อกน้ำตาไหลออกมาอย่างสุดกลั้นเพราะว่าลูกนี่ไว้ใจเขามากเกินไปมันยิ่งกว่าคำว่าเสียใจลูกเป็นฝ่ายที่กล้ามกลืนความเสียใจทั้งหมดลงไปในทรวงอกทั้งการจากไปของลูกชายและการจากไปพร้อมกับความรักของสามีส่วนน้องสาวสามีที่ดูแลลูกชายลูกเป็นอย่างดีไม่ทราบตอนนี้เขากลับไม่พูดกับลูกโดยลูกก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ถึงอย่างไรเขาก็ปลูกบ้านหลังใหญ่สวยงามให้กับลูกกับลูกสาวอยู่ฟรีๆก็โอแล้วจ้ะแค่นี้ก็เอาแล้วโอแล้วนี่ยังโอต่อทั้งยังมีแม่บ้านทำความสะอาดให้ลูกอีกน้องสาวสามีเป็นคนดุวันหนึ่งลูกกลับจากวัดแล้วก็เอาบุญไปฝากเขาเขาบอกวันหลังไม่ต้องลูกติดจานดาวธรรมเขาก็อนุญาตให้ดูได้เฉพาะห้องนอนลูกเท่านั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจจะติดให้คุณพ่อสามีดูด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรจ้ะพอสามีเคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่มาเลิกได้ภายหลังก็ดีจ้ะตอนนี้พ่อสามีจากไปแล้วด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกด้วยวัย67ปีก่อนท่านจากไปลูกจะคอยทบทวนบุญให้ฟังข้างหูโอ้สุดยอดสะพายเลยนะแล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันมาตลอดลูกเคยสร้างพระธรรมกายคุณพ่อและคุณแม่สามีด้วยเงินโบนัสของลูกด้วยลูกได้เข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ร่วมเป็นประธานรองกฐิน84ปีของคุณยายอาจารย์และร่วมบุญทุกวัดกับทางวัดตลอดลูกได้พบกับอนุภาพหลวงปู่ในวันมาฆบูชาโดยลูกเป็นตัวแทนสาธุชนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ปกติลูกจะนำของที่ระลึกถึงลูกชายที่ตายไปแล้วคือสายสะดือกับฟันสามซี่ติดตัวไว้ในกระเป๋าแดงใบเล็กเสมอแต่ได้ทำหล่นหายขณะเวียนประทักษิณเอ้าบุญบันดาลมึง
ลูกเสียใจมากเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ลูกเก็บไว้เป็นที่ระลึกจึงคุกเข่าอธิษฐานขอหลวงปู่ก้มกราบยังไม่ทันจะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงประกาศว่าพบกระเป๋าแดงให้มารับได้ที่พระอาจารย์ลูกดีใจมากเชื่อมั่นในอนุภาพของหลวงปู่อย่างยิ่งต่อมาพระอาจารย์ท่านสังเกตดูท่านก็กลัวลูกจะใจสมองว่ากระเป๋าแดงเนี่ยมันเป็นสื่อสัมผัสถึงสภาวะจิตใจที่กำลังตกอยู่ในสภาพอ้างว้างไร้หลักยึดเหนี่ยวแล้วท่านก็เปลี่ยนดวงแก้วไปให้แทนลูกเคยไปกราบคุณยายอาจารย์ถวายทองคำร่วมหล่อหลวงปู่กับท่านเคยถามท่านถึงเรื่องแหวนมั่นของลูกที่หายไปท่านตอบว่าอย่าไว้ใจใครสมัยคุณยายคุมโรงครัวในวัดคุณยายต้องตรวจตาเองทุกอย่างท่านพูดเพียงเท่านี้จึงไม่อยากจะรบกวนท่านสาเหตุที่แหวนหายเพราะวันนั้นเป็นวันพระลูกรักษาศีล8จึงถอดแหวนออกห่อกระดาษเอาไว้ต่อมาก็หายไปลูกชายน้องชายก็เลยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรักษามาจนกระทั่ง2ขวบ3เดือนเสกจากไปโอ้โรคหัวใจ2ขวบเศษเมื่อเดือนมีนาคม2549ระหว่างมีชีวิตอยู่ชอบดูดาวธรรมะถึงเวลาทำวัดเย็นก็จะร้องบอกมนมนมนสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่พูดชั้นๆมนเย็นมนเย็นแล้วให้เปิดดีมซีเลยนี่จูงมือมาให้เปิดดีมซีเลยถึงเวลานั่งสมาธิหากใครมานั่งเขาจะบอกเลยสั้นๆแบบทิเขามันยากระปุกทำทานอธิษฐานจิตให้เขาถึงธรรมโดยง่ายโดยสะดวกเขาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบทอิติปิโสชยันโตตามได้ด้วย2ขวบกว่าสวดชยันโตได้ไม่ธรรมดาหรอกมาวัดเป็นประจำช่วง7วันหลังจากเสียชีวิตพ่อแม่เขาได้มาอยู่ใกล้วัดพระธรรมกายใส่บาตรถวายพระทหารเช้าเพลลอยสัตว์ไปปลาแล้วก็นำปัจจัยจากงานศพทั้ง7วันพร้อมทั้งปิดบัญชีเงินสดนำทองคำมาถวายเป็นเจ้าภาพบรมเศรษฐี22เมษายน2549คำถามกรรมใดลูกชายจึงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับการที่ไปรอที่ปั๊มน้ำมันนานหรือไม่เพราะภายหลังลูกได้ฟังข่าววิทยุว่าถ้าเด็กเล็กสูดกลิ่นน้ำมันเบนซินนั่นนะจะไปทำลายไขกระดูกให้ผิดปกติที่เป็นเหตุของโรคในชาตินี้หรือไม่และกรรมกล่าวในอดีตที่ทำให้เขาเป็นโรคนี้คืออะไรเขาหมดจากวิบากกรรมนี้แล้วหรือยังลูกชายขณะมีชีวิตอยู่ได้ร่วมบุญทุกบุญกับทางวัดพระธรรมกายเขาบอกว่านั่งสมาธิเห็นดวงแก้วจริงหรือไม่คะก่อนเขาเสียชีวิตตัวลูกก็ได้บอกที่ข้างหูให้เขามาเวียนราบเจดีย์เขาได้ทำตามที่ลูกบอกไหมคะและขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนบุญทั้งบุญที่ลูกอุทิศไปให้เขาเนี่ยเขาได้รับหรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกและที่บ้านบ้างพ่อสามีมีกรรมใดจึงตายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แล้วเข้าใจเรื่องบุญแล้วหรือยังคะน้องสาวสามีเคยเกิดเป็นอะไรกับลูกชายของลูกจึงผูกพันกันมากทำไมลูกและลูกสาวจึงได้อยู่บ้านที่เขาปลูกให้ทั้งยังมีแม่บ้านทำความสะอาดให้อีกด้วยแล้วทำไมเขาจึงไม่พูดกับลูกถ้าทำอย่างไรยังจะตอบแทนความรักที่เขามีต่อลูกชายของลูกและครอบครัวของเราได้กรรมใดหลานจึงเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุสั้นกรรมนี้หมดหรือยังเหตุใดจึงชอบดูดาวธรรมและใฝ่ใจในบุญมากๆขณะมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าเห็นองค์พระสีทองในท้องเขาเห็นจริงหรือไม่หลานชายตายแล้วได้มาเวียนราบธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน

ได้รับบุญที่อาทิตย์หรือไม่มี SMS ฝากมาไหมคะเขาจะได้มาเกิดเขาจะได้เกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกหรือไม่ทำอย่างไรเขาจะได้ไปอยู่กับหลวงปู่คะหลังจากมีลูกสาวคนโตและก่อนจะมีลูกชายลูกเคยแท้งบุตรไปคนหนึ่งขณะมีอายุครรภ์ได้6สัปดาห์ขณะนี้เขาไปเกิดแล้วหรือยังคะลูกทำบุญที่ไปให้เขาได้รับหรือไม่ปัจจุบันตัวลูกเองมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษและปวดต้นคอราวไปถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างเหมือนกับมีใครนำมาขี่เขามาขี่คอสงสัยเป็นกุมารทองในปัจจุบันเป็นโรคยอดฮิตของคนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นานๆเป็นเพราะกำไรต้องแก้ไขอย่างไรให้พ้นจากความทรมานนี้จ้ะคะปัจจุบันสามีมีบ้านและที่ดิน10แห่งมีรถหลายคันแต่ลูกต้องอาศัยน้องสาวสามีอยู่นั่งรถบริษัทรถเมย์รถแท็กซี่บ้างที่เป็นเช่นนี้เพราะลูกขับรถไม่เป็นกำไรจึงไม่ได้ใช้สมบัติของสามีอันนี้น่าศึกษาต้องแก้ไขอย่างไรกำไรทำให้แหวนมั่นลูกหายไปเห็นได้คุยอาจารย์ถึงพูดว่าอย่าไว้ใจใครจะทำอย่างไรให้สามีมีสัมมาทิฏฐิเข้าวัดปฏิบัติธรรมหมอดูน่ะมาดูน่ะเคยพูดว่าถ้าเขาบวชจนตายเขาจะบวชตลอดชีวิตจริงหรือไม่เขาเคยสั่งสมบุญด้านบวชมาบ้างไหมคะแล้วจะทำอย่างไรให้เขาได้บวชล่ะเนาะชีวิตของลูกน่ะทำไมจึงได้พบกับความพัดพรากและความไม่จริงใจของสามีลูกจะแก้ไขได้อย่างไรครอบครัวเราจึงจะมีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่ลูกควรทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป ลูกสามีและลูกสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายที่ตายไปจะได้มาเกิดสร้างบารมีกันอีกหรือไม่ลูกจะมีโอกาสพบเขาอีกหรือไม่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะเรื่องนี้มีเหตุเราศึกษามาหลายเรื่องแล้วถ้าเกี่ยวกับเลือดเนี่ยมะเร็งเลือดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งนั้นเพราะในอดีตเป็นพ่อค้าเด็กค้าขายกับทางการแต่ตกลงจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลดคุณภาพของกับการสั่งค่าสัตว์ธรรมหาเลี้ยงแขกเรือเป็นประจำน่ะมารวมส่งผลจ้ะวิบากกรรมนี้เบาบางลงไปแล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมเหลืออยู่บ้างส่วนที่ดมกลิ่นน้ำมันเบนซินแล้วจะทำให้ไปทำลายไขกระดูกให้ผิดปกตินั้นเขาก็มีส่วนถูกแต่ก็เป็นแค่ส่วนเสริมหลักคือวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะอันนั้นคือส่วนเสริมลูกชายตอนมีชีวิตอยู่ได้ร่วมทำบุญทำบุญกับวัดพระธรรมกายและบอกว่านั่งสมาธิเห็นดวงแก้วนั้นก็เป็นเรื่องจริงเห็นจริงแต่เป็นเพียงแค่กุศลนิมิตจ้ะเมื่อตอนใกล้ตายก็ไม่ได้ทำตามที่แม่สอนเพราะกำลังจิตของเขาไปไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามจิตของเขาก็เป็นกุศลเพราะบุญที่ได้ทำเอาไว้เมื่อตายแล้วก็ชะแวบไปเลยชะแวบไปถูกต้องจะไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อจากเด็กตัวเล็กๆปุ๊บหนุ่มขึ้นทันทีเลยโตขึ้นทันทีในวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่พามาทำกับหมู่คณะโดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตแต่รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้า
ได้ฝากอนุโมทนา

ขอบคุณขอบคุณโอ้ที่ทำบุญอุทิศไปให้เขาโดยเฉพาะขอบคุณคุณแม่ที่พาทำบุญในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์โอ้ขอบคุณคุณแม่มากเลิฟคุณแม่มากเลยเพราะคุณแม่พามาทำบุญสมัยเป็นมนุษย์จึงทำให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากบอกว่าแม่อย่าร้องไห้เลยอย่าเสียใจเลยที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้เขาสบายดีพ่อสามีตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วกับในอดีตได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านมีอาหารดีขึ้นเสื้อผ้าดีขึ้นที่อยู่ดีขึ้นแล้วก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้จึงทำให้ไปปิดอบายภูมิจ้ะทำให้ท่านไม่ต้องไปอบายภูมิตอนนี้เมื่อเป็นภูมิเทวาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ดีขึ้นกว่าตอนเป็นมนุษย์จ้ะน้องสาวสามีผูกพันกับลูกชายมากเพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตก็กับปัจจุบันอยากมีลูกชายอีกทั้งเคยเป็นญาติและเกื้อกูลกันมากับลูกชายคนนี้จ้ะจึงทำให้เลิฟกันในชาตินี้แต่ลูกและลูกสาวได้อยู่บ้านที่เขาปลูกให้แล้วก็มีคนทำความสะอาดให้ด้วยแต่ไม่พูดกับตัวลูกเพราะเขาน่ะรักหลานจ้ะแล้วก็เคยเกื้อกูลกันมาในฐานะญาติแต่เขาไม่ชอบใจที่ตัวลูกมาวัดแล้วชอบทำบุญบ่อยๆจ้ะเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญจะตอบแทนความรักของเขาที่มีต่อลูกชายแล้วก็ครอบครัวของตัวลูกนั้นตัวลูกก็ต้องทำความดีกับเขาเยอะๆแล้วก็อย่าไปถือสาเขาเวลาที่เขาพูดอะไรสิ่งใดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาหรือแสดงน้ำใจที่ดีต่อเขาในโอกาสต่างๆก็ให้ตัวลูกทำไปได้ใจใสๆและอดทนอีกทั้งเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อเขาและอธิษฐานจิตให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิจ้าถามทันไหมจ๊ะหลานเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดและอายุสั้นเพราะแน่ดีเคยเป็นผู้ควบคุมธาตุในการก่อสร้างได้คงไม่ทำงานทั้งวันทั้งคืนจนธาตุล้มตายเป็นจำนวนมากก็เขาอดหลับนอนเริ่มกันชอบฆ่าลูกสัตว์เช่นลูกหมูลูกวัวมาทำเป็นอาหารมารวมส่งผลให้เป็นโรคหัวใจพิการอายุสั้นถึง2ขวบกว่าที่ชอบดูจานดาวทำและไฟในบุญมากเพราะมีบุญเก่ามาในระดับหนึ่งจึงสอนตัวเองได้อีกทั้งบุญนี้ได้บันดาลให้ได้พ่อแม่ที่ดีมีบุพการีที่ปลูกฝังให้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องบุญและผูกพันกับการสร้างบุญจ้ะขณะมีชีวิตอยู่บอกว่าเห็นองค์พระสีทองในท้องนั้นก็เป็นเรื่องของเด็กที่อไปกับผู้ใหญ่ที่จะพยายามสอนให้เขาได้เห็นไปตามไปตามเรื่องตามราวของเด็กๆจ้ะตายแล้วได้จิตที่กำลังอ่อนอยู่จึงไม่อาจทำตามหลักวิชาได้แต่อย่างไรก็ตามบุญเก่าบุญใหม่และบุญอุทิศให้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อเป็นหนุ่มหล่อล้อหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่พ่อแม่พามาทำแล้วก็ทำให้เขาจะได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้เขามีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นก็ได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปเขาเขามีความสุขมากจ้าส่วนเรื่องดุสิตบุรีเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เพราะเขายังเด็กอยู่จ้าเด็กก็ไม่เข้าใจขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตัวลูกเคยแท้งบุตรไปคนหนึ่งขณะมีอายุครรภ์ได้6สัปดาห์ขณะนี้เขาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแล้วก็เกิดแล้วแท้งดังนี้หลายรอบแล้วจ้าไม่อาจรับบุญได้กรรมการทำแท้งของเขาตัวลูกเป็นไทรอยแบบไม่มีพิษและปวดต้นคอจนร้าวไปถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างเพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักที่มีความเครียดเรื่องครอบครัวเป็นส่วนใหญ่

และพักผ่อนน้อยจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยวางนอกจากปล่อยปลาแล้วให้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ทุกข์ใจนี่ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและปล่อยวางนี่โดยเฉพาะต้องมานั่งสมาธิให้มากๆกับจัดเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายพอเหมาะพอดีเดี๋ยวก็หายจ้าเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายสามีมีบ้านและที่ดิน10แผงมีรถหลายคันแต่ตัวลูกตอนสายน้องสาวสามีอยู่ต้องนั่งรถเมล์รถบริษัทหรือแท็กซี่บ้างเพราะขับรถไม่เป็นจึงทำให้ไม่อาจใช้สมบัติของสามีได้นั้นเพราะในอดีตมักจะร่วมบุญกับคนอื่นเป็นหลักเอาคนอื่นทำบุญแล้วขอร่วมด้วยร่วมบุญกับคนอื่นเป็นหลักแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญที่เกิดจากความคิดของตัวเองเท่าไหร่นี่จึงทำให้ไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์จ้าส่วนขับรถไม่เป็นนี่ไม่ยากลูกไปหัดขับซะก็หมดเรื่องแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นก็ทำแล้วติดฐานจิตให้ได้มีทรัพย์และเป็นใหญ่ในทรัพย์จ้ะแหวนมั่นของลูกหายเพราะประมาทเลินๆไม่ค่อยระมัดระวังทั้งวางใจคนยังเกินไปจ้ะที่คุณยายพูดว่าอย่าไว้ใจใครเพราะคนยังมีกิเลสอยู่แม่น้ำนั่นน่ะพึงฟังปลาว่ายน้ำได้ฉันใดงูก็ว่ายในน้ำได้ฉันนั้นปลามาได้งูมันก็มาได้ตอนนี้เวลาทำลูกทำบุญก็ใส่ชื่อสามีไปก่อนแล้วอธิษฐานจิตให้เขาหูตาสว่างสวยสักให้หูตาเขาสว่างสวยในสักวันหนึ่งอีกทั้งอย่าไปเสียเวลากลุ้มใจเลยชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ยและที่สำคัญมันเป็นวิบากกรรมเก่ากาเมเจ้าชู้ของตัวลูกในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายก็ทำอย่างนี้แหละจ้ะเป็นภาพในอดีตของตัวลูกส่วนเรื่องหมอดูสามีจะบวชนั้น เขาก็เป็นตุเป็นตะไปจ้ะอย่าเอามาเป็นอารมณ์จ้ะเขาก็พอจะมีบุญบวชช่วงสั้นมาอยู่บ้างจ้ะตัวลูกก็ต้องค่อยๆทำความดีเรื่อยไปทำบุญทุกบุญเรื่อยไปและอธิษฐานเจตสามีเกิดกุศลศรัทธามาบวชจ้ะชีวิตลูกต้องพบกับความพัดพรากและสามีไม่ค่อยจริงใจนั้นก็เพราะวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ของตัวลูกเองนั่นแหละสมัยเป็นผู้ชายก็ได้ทำอย่างนี้กับภรรยาเช่นเดียวกันจ้ะเป็นภาพในอดีตของตัวลูกดังนั้นก็ให้ทำตามหลักวิชาและวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่ามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจ้ะตัวลูกสามีและลูกสาวคอยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงแต่สามีมีสายบุญกับหมู่คณะมาบ้างส่วนตัวลูกและลูกสาวก็เป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็เต็มกำลังบางทีก็ตามกำลังบางทีก็ทำตามเขาไปจ้ะไปทำตามๆเขาไปนี่แหละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรมากนักชีวิตในสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้ลูกชายถ้าได้สร้างบุญกับหมู่คณะก็จะมีสายบุญทำให้ขดจอดมาพบกันอีกได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตานติวิเดศิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมทุกคนเทอญ
1: สาธุ
0: ก็สวัสดีวันสงกรานต์เนาะถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเนาะสงกรานต์เขาก็จะไปเที่ยวไปตามที่ต่างๆนะบางคนก็ไปต่างประเทศแต่พวกเรามีบุญเนาะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ใจไซ้อยู่ในบุญตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้เลยเนี่ยวันที่13จนไปถึงวันที่22เมษายนเนาะเป็นช่วง7วันก่อนงานบุญใหญ่นะจริงๆก็7 8วันจะถึงวันบุญใหญ่อยู่แล้วนะตอนนี้ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเลยนะทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดคือหยาบก็คือร่างกายหยาบๆของเรานี่แหละพยายามรักษาลมหายใจให้ดีอย่าให้ลมหายใจเราหมดนะเพราะว่าถ้าลมหายใจหมดก็หมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญเนาะแล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆที่เป็นงานบุญใหญ่มากๆเวลาคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยโอกาสที่เวลาเราเดินทางไกลเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ดีหรืออะไรต่างๆที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะจ๊ะแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ยิ่งมีภัยพิบัติอะไรต่างๆด้วยนี่โอ้โหยิ่งเราต้องดูแลร่างกายให้ดีนะจ๊ะอย่าให้เราต้องประสบภัยอะไรต่างๆเลยนะจ๊ะก็ทำตามหลักความปลอดภัยมาตรฐานสากลที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปกังวลจนไม่ทำอะไรเลยนะใจเราก็ต้องสบายต้องผ่องใสคือหยาบๆแล้วก็ทำไปแหละทำไปตามหลักที่เขาให้มาอย่างถูกหลักวิชาใจเราก็ผ่องใสทำใจสบายๆนึกถึงบุญอย่าขาดการปฏิบัติธรรมยิ่งช่วงนี้สำคัญนะให้นั่งสมาธิเป็นประจำทุกๆวันเลยนะนั่งเยอะๆนั่งบ่อยๆนะทำการบ้านในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยนึกถึงบุญนะแล้วก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านนะจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไล่เรื่อยไปเลยเนี่ยให้ทั้งวันเราใจใสอยู่ในบุญตลอดเวลาแล้วก็อย่าให้หงุดหงิดเลยนะแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องมองๆเป็นเรื่องที่ทำให้เราขุ่นมัวนะก็ให้ปัดชิ่วออกไปเลยนะให้ใจเราสบายผ่องใสตลอดเวลานะการปฏิบัติธรรมนี้ต้องทำทุกวันนะอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหนื่อยล้าเมื่อยล้าแค่ไหนก็ตามนะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิเลยนะเราสั่งสมการนั่งสมาธิไปเรื่อยเหมือนจะไม่ก้าวหน้านะแต่จริงๆเหมือนการหยอดกระปุกหยอดไปเรื่อยๆวันละบาท2บาท10บาท20บาทน่ะค่อยๆทำไปวันนี้นั่งตึงบ้างพรุ่งนี้ฟุ้งบ้างวันถัดไปนั่งหลับบ้างแต่มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรานั่งแล้วมันสบายนะมันถูกส่วนมันถูกจุดเนี่ยคือถ้าเราทำความเพียรไปเรื่อยๆนะไม่หยุดหย่อนในการปฏิบัติธรรมเลยนะอย่างถูกหลักวิชาค่อยๆปรับค่อยๆทำไปแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนะเพราะว่าทันที

ที่เรานั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์เราได้กรรมความสำเร็จในการเข้าถึงพระธรรมกายเอาไว้แล้วไม่ใช่แค่ 100% นะแต่เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะช่วงนี้ถ้าใครอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธรรมกายเนาะก็อยากจะให้มาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันเลยมาเป็นประจำนะมาเวียนพระทักษิณที่เจดีย์นี่แหละเราจะได้มาทบทวนบุญนึกถึงบุญของเราเนี่ยพอเราเข้ามาในวัดก็เจอวิหารหลวงปู่ก่อนนะเราจะได้นึกเราก็เคยมาตอกเสาเข็มต้นแรกอะไรต่างๆมากมายนึกถึงบุญที่เราได้สร้างสิ่งก่อสร้างสภาธรรมกายสากลวิหารคดเจดีย์สร้างองค์พระลานธรรมบุญล่าสุดก็สุวรรณรังสรรค์มหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยที่เราช่วยกันทำสีองค์พระให้ทองอร่ามสว่างสวยเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้เจดีย์ก็สว่างมากพร้อมรองรับผู้มีบุญที่จะมาจากทั่วประเทศทั้งพุทธบุตรทั้งพระ 40,000 กว่าวัดแล้วก็สาธุชนอีกมากมายหลายแสนคนทีเดียวเรามานึกถึงบุญนะให้ใจอยู่ในบุญตลอดเวลาคือเราต้องซ้อมนึกถึงบ่อยๆนะจ๊ะถ้าเรามาแล้วก็รีบๆกลับเงี้ยเราไม่ได้ซ้อมนึกถึงบุญน่ะมันก็จะนึกไม่ค่อยออกนะมันก็มาแล้วก็รู้สึกเฉยๆแรกๆก็ดีอยู่หรอกมาบูชาเจดีย์มาทำบุญต่างๆก็รู้สึกปลื้มนะแต่พอทำไปทุกวันแล้วเหมือนเราบูชาเจดีย์ทุกวันหรือเราใส่บาตรทุกวันเนี่ยไอ้ความปลื้มมันเริ่มลดลงเหมือนกันนะมันรู้สึกเริ่มเฉยๆอะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ให้เราค่อยๆนะจ๊ะค่อยๆนึกถึงบุญช้าๆใจเย็นๆค่อยๆนึกทีละอย่างสองอย่างให้เราปลื้มหรือไม่ก็ถ้ามันทำแล้วเฉยๆนะก็ทำมากกว่าเดิมทำให้ทีกว่าเดิมทำให้หนักกว่าเดิมแบบนั้นแหละเราจะได้ปลื้มมากขึ้นนะจ๊ะคือต้องนึกถึงบุญเนี่ยถ้าไม่นึกถึงบุญไม่ซ้อมไว้มันนึกไม่ออกจริงๆนะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ในช่วงที่มีวิกฤตภัยพิบัติต่างๆเนี่ยล่าสุดก็แผ่นดินไหวเนาะบางคนก็อาจจะลืมนึกถึงบุญไปในช่วงระยะเวลาวิกฤตของชีวิตนะจ๊ะนี่ขนาดเรายังแข็งแรงอยู่นะเราลืมบ้างนึกไม่ออกบ้างนะถ้าเราป่วยมาหรืออยู่บนเตียงผู้ป่วยนี่โอ้โหเรายากจะนึกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องฝึกนึกบ่อยๆนะเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะจ๊ะซึ่งตอนนี้นี่ถ้าใครมาที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เราก็จะเห็นว่าลานธรรมตอนนี้เปลี่ยนเป็นลานในการสร้างมหาทานบารมีนะโอ้โหมีโต๊ะนะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมาวางเต็มลานธรรมไปหมดเลยนะจ๊ะซึ่งเราเห็นแล้วหนูนี่ทะเลบุญนะแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเนี่ยก็สามารถไปช่วยรับบุญต่างๆได้นะจ๊ะก็มีบุญพิเศษให้เราได้รับเนี่ยเช่นขอเชิญท่านผู้มีบุญนะเรียงทายธรรมติดผ้ารับประเคนวางน้ำดื่มจัดเก้าอี้และอื่นๆอีกมากมายในวันที่15ถึง20เมษายนนะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปที่วิหารพจน์9นะจ๊ะก็สามารถมาสั่งสมบุญได้เนาะใช้ร่างกายกำลังสติปัญญาของเรานี่แหละมาสั่งสมบุญนี้กันนะจ๊ะแล้วก็มีบุญแพ็คพัสดุงานบุญเพื่อใช้ต้อนรับพระสังฆาธิการเช่นเสื้อฝึกฝนเวลาฝนตกแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ดีนะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันแพ็คอุปกรณ์ต่างๆกระดาษรองนั่งก็สามารถมารับบุญได้ในวันที่17เมษายนเวลาบ่าย2จะถึง6โมงเย็นที่บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์นะจ๊ะก็เป็นบุญใหญ่ที่เราสามารถตักตวงกันได้เนาะนอกจากทำด้วยปัจจัยแล้วก็สามารถทำด้วยกำลังกายของเราได้นะจ๊ะหรือกำลังวาจาก็ได้นะเราก็ไปชักชวนคนที่เป็นที่รักของเราก็ได้เนาะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของเหตุใดทำไมนะสังฆทานจึงเป็นบุญใหญ่เนาะโอ้เป็นบุญใหญ่มากๆแล้วก็ได้รู้อยู่แล้วเนาะเวลาเราอยากจะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้นหรือเวลาชีวิตตกต่ำนะก็จะมีแพ็กเกจทัวร์บ้างไปทำสังฆทาน9วัดบ้าง7วัดบ้างนี่นะบางคนก็
ไปซื้อ

ัวร์แล้วก็ตลอดขึ้นรถตู้ไปวัดนั้นวัดนี้ทำบุญสังฆทาน9วัดบ้างหลายๆวัดบ้างนี้ชีวิตก็จะได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าสังฆทานนั้นเป็นบุญใหญ่นะซึ่งก็จริงตามนั้นเลยนะวันนี้ก็จะได้มาทบทวนว่าเหตุใดสังฆทานจึงเป็นบุญใหญ่เนาะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องของบุญกันนิดนึงก่อนนะเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังของความสุขความสำเร็จนะคุณสมบัติของบุญโดยเบื้องต้นก็คือบุญนั้นชำระจิตให้ผ่องใสเนาะเมื่อเราทำบุญไปแล้วความคิดที่จะทำบุญนั่นแหละเจตนาศรัทธาที่เราจะทำบุญเนี่ยทำให้ใจเราผ่องใสขึ้นมาได้อันที่สองก็คือบุญนั้นสามารถสั่งสมได้ติดไปข้ามภพข้ามชาติได้นะเราทำเองเราเป็นเจ้าของบุญเมื่อเราละโลกไปแล้วบุญก็ตามตัวเราไปอ่ะใครทำคนนั้นก็ได้สั่งสมได้เหมือนเราหยอดกระปุกนะน้ำที่หยดทีละหยดยังสามารถทำตุ่มให้เต็มได้ฉันใดบุคคลเมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยก็สามารถเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นเช่นเดียวกันข้อ3ก็คือบุญนั้นอุทิศได้สามารถแบ่งให้กันได้เราเป็นเจ้าของบุญแล้วเราสามารถแบ่งบุญให้กับผู้ที่อนุโมทนาได้ถ้าเขามีจิตใจชื่นชมมีจิตใจมุทิตาอนุโมทนากับเราเขาก็จะได้บุญไปด้วยเหมือนเรามีเทียนประทีปเราส่งต่อความสว่างความสว่างของประทีปเราก็ไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับเพิ่มความสว่างให้กับดวงประทีปดวงอื่นๆอีกด้วยบุญสามารถอุทิศให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญนั้นดึงดูดสมบัติทั้งรูปสมบัติคือความแข็งแรงอายุยืนยาวความมีรูปสวยสวดทรงงดงามความไม่มีโรคทั้งหลายผลทั้งหมดนี้ก็ได้มาด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นทั้งทรัพย์สมบัติความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความมียศความเป็นใหญ่บริวารทั้งหลายผลทั้งหมดนี้ก็ได้มาด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นคุณสมบัติสติปัญญาความฉลาดแตกฉานรู้เท่าทันคนความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาความมีศรัทธาเนี่ยที่เรามีศรัทธาเพราะว่าบุญเก่าเราได้สั่งสมไว้ในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนานี่แหละพอเราบุญดึงดูดบุญส่งผลก็ทำให้เราศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเรียนรู้ต่างๆการที่เราได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ความเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลทั้งหมดนี้ก็ได้มาด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบุญดึงดูดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติและข้อที่5ก็คือบุญนั้นทำสามารถส่งผลได้ตามที่เราปรารถนาเราเป็นเจ้าของบุญเราก็สามารถอธิษฐานจิตให้บุญส่งผลไปในทิศทางที่เราต้องการได้เหมือนเรามีทรัพย์มีเงินเราก็สามารถไปซื้อสิ่งของที่เราปรารถนาได้ฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าของบุญสามารถอธิษฐานจิตได้บุญจากการทำทานก็ทำให้เรารวยมีทรัพย์มากบุญจากการรักษาศีลก็ทำให้เราแข็งแรงอายุยืนบุญจากการนั่งสมาธิก็ทำให้เราเฉลียวฉลาดได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วก็เหตุที่ทำให้เราได้บุญมากก็คือวัตถุบริสุทธิ์ที่เรานำมาถวายหามาด้วยความถูกต้องไม่ได้ไปลักขโมยใครมาทั้งเจตนาบริสุทธิ์เรามีความตั้งใจจะถวายจริงๆทั้งก่อนให้ขณะให้และก็หลังจากให้ขาดไปแล้วจากใจก็ไม่ได้ไปตามทวงว่าเออทำบุญแล้วทำไมไม่เห็นประกาศชื่อเลยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือเราให้อย่างเดียวคือเราอยากจะให้เป็นผู้ให้นะให้ไปแล้วผู้รับจะทำอะไรก็สุดแล้วแต่ผู้รับแล้วก็ผู้รับก็คือเนื้อนาบุญบุคคลบริสุทธิ์นั่นเองตั้งแต่ตัวเราเองเป็นผู้มีศีลแล้วก็เนื้อนาบุญที่มารับทานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะทุ่มเทแค่ไหนถ้าเราทุ่มเทมากก็จะเป็นบารมีของเราถ้าทำธรรมดาทั่วๆไปก็จะเป็นบุญแต่ถ้าทุ่มเทขึ้นมาทำทีๆทำประจำทำสม่ำเสมอมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวาง

ไม่หวั่นก็จะเป็นบารมีถ้าไม่หวั่นในระดับที่แม้สูญเสียทรัพย์ก็เป็นบารมีทั่วไปถ้าแม้สูญเสียอวัยวะเลือดเนื้อก็เป็นอุปบารมีถ้าไม่หวั่นเลยแม้กระทั่งชีวิตก็เป็นปรมัตถบารมีก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกตักตวงไปขนาดไหนนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าทำไมสังฆทานจึงเป็นบุญใหญ่ที่สังฆทานเป็นบุญใหญ่ข้อที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรับรองไว้เองนะคือท่านตรัสเองเลยเนี่ยว่าสังฆทานเนี่ยมีอานิสงส์มาก

ืนหนึ่งแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระน้านางก็เลยสั่งทำจีวร นะที่ประณีตมากๆโดยสั่งให้บริวารเนี่ยเอากระถางมาแต่ไม่ใช่กระถางธรรมดานะเป็นกระถางทองคำเจ็ดถาดเลยดินที่เอามาเนี่ยก็ให้บริวารเอาทองมาแล้วก็ขูดให้เป็นผงนะเอาผงทองผสมกับดินแล้วก็ปลูกเมล็ดฝ้ายแล้วก็สั่งให้รดน้ำพรวนดินอย่างดีนะปุ๋ยที่ให้ทั้งน้ำที่รดเนี่ยก็เป็นน้ำนมปุ๋ยก็เป็นธัญพืชอย่างดีผสมทองทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันจนต้นฝ้ายนั้นเติบใหญ่ผลิดอกออกผลบานสะพรั่งทีเดียวโอ้โหแล้วก็สั่งให้บริวารเนี่ยนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นแล้วก็ให้ช่างที่ฝีมือดีที่สุดในเมืองเลยมาทอเป็นผ้าจีวรอย่างพิถีพิถันและพระน้านางเนี่ยในระหว่างที่ช่างกำลังทอผ้าก็ให้ดูแลช่างเป็นอย่างดีให้ช่างอารมณ์ดีคือไม่ให้อารมณ์เสียเลยนะให้ช่างเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆทำอย่างปราณีตเนี่ยทำให้จีวรที่ออกมานั้นเส้นใยนี่โอ้โหเป็นเส้นทองคำทีเดียวสีสุกปลั่งเหมาะมากแก่การนำไปถวายเอกบุรุษดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอถึงวันพระน้านางก็นำจีวรนี้ไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าพระน้านางเนี่ยอยากจะถวายเราก็ให้ถวายแด่สงฆ์เถิดการได้ถวายสงฆ์ก็คือการได้ถวายบูชาทั้งเราและถวายบูชาทั้งสงฆ์โอ้โหพระน้านางพอได้ยินก็ไม่ยอมนะเพราะว่าจีวรผืนนี้นี่ตั้งใจทำมาถวายแด่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยก็อ้อนวอนอยากถวายขอพระองค์รับจีวรของหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสแบบเดิมเนี่ยถวายสงฆ์เถอะการถวายสงฆ์ก็เหมือนกับการถวายเราแล้วก็ถวายทั้งสงฆ์ด้วยแม้ครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็ตรัสแบบเดิมจนพระอานนท์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้รับผ้าของพระนางมหาประชาบดีด้วยเถิดเพราะว่าพระนางนี้มีอุปการะมากเป็นแม่นมคอยดูแลพระองค์ตั้งแต่เกิดมาเลยนะขอพระองค์ได้โปรดรับผ้าที่พระน้านางทำมาถวายจำเพาะพระองค์ได้เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถูกต้องแล้วอานนท์ถูกต้องแล้วการที่ใครจะตอบแทนบุคคลผู้มีพระคุณเพียงด้วยการกราบไหว้ลุกรับอัญชลีหรือการถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยังไม่ชื่อว่าการตอบแทนหรอกคือพระองค์เนี่ยต้องการจะตอบแทนพระน้านางเนี่ยให้มากขึ้นไปอีกนะจ๊ะพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าเมื่อบุคคลใดให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผล100อัตภาพคือจะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ย100ชาติ100เท่านั่นเองนะจ๊ะบุคคลใดให้ทานแด่ปุถุชนผู้ทุศีลไม่มีศีลนะพึงหวังผล 1,000 เท่าบุคคลใดให้ทานแด่ปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผล 100,000 เท่าบุคคลใดให้ทานแด่นักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีในกามพึงได้ผลแสนโกรธเท่าแสนโกรธก็คือล้านล้านล้านล้านเท่านะจ๊ะส่วนว่าบุคคลใดให้ทานแด่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันคือมีความตั้งใจนะที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมนั่นเองแม้จะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่เพิ่งบวชในวันนั้นก็ตามแต่มีความตั้งใจที่จะบรรลุธรรมทานของผู้นั้นพึงรับอานิสงส์จากนับจากประมาณไม่ได้จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงผลแห่งทานที่ให้ในพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีในพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าจะมีอานิสงส์มากมายเพียงใดคือไม่ต้องนับมากมายมากๆจักนับจักประมาณไม่ได้ทีเดียวนะจ๊ะแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังเป็นเพียงปาติบุคลิกทานเท่านั้นก็คือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคล

ยังได้อานิสงส์ไม่เทียบเท่ากับการถวายสังฆทานเลยดูก่อนอานนท์ในอนาคตการจักมีเหล่าพระภิกษุผู้มีสักว่าผ้าจีวรพันคอเป็นคนทุศีลมีธรรมลามกเป็นอันมากคนเหล่านั้นจักถวายสังฆทานในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านี้ดูก่อนอานนท์สังฆทานนั้นเรายังกล่าวว่ามีผลจักนับจักประมาณไม่ได้ถึงกระนั้นเราก็ยังไม่กล่าวว่าปาฏิปุริกทานมีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆเลยนั่นหมายความว่าการที่เราถวายเป็นสังฆทานนะจ๊ะแด่สงฆ์เนี่ยโดยที่ไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดเลยเนี่ยมีอานิสงส์แบบมหาศาลมากๆจ๊ะพระน้านางก็เลยถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่มากๆมากๆจ๊ะซึ่งถ้าเราได้ศึกษาต่อเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพระน้านางนี่เสียอกเสียใจนะเสียพระทัยเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะทำจีวรผืนนี้มาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่รับนะจ๊ะพระน้านางก็เลยไปถวายพระอัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่รับไปเบื้องซ้ายก็ไม่รับไล่เรื่อยไปเลยนะจ๊ะจนถึงพระรูปสุดท้ายก็คือพระอจิตตะนั่นเองซึ่งบวชในวันนั้นและพระองค์ก็มาเฉลยตอนหลังว่าตัวแทนที่มารับสังฆทานของพระน้านางเนี่ยคือพระอชิตะซึ่งก็จะคือจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตนั่นเองอาจารย์ซึ่งทำให้พระน้านางนี่โอ้ปลื้มปิติใจแล้วก็เป็นบุญใหญ่อย่างมากๆอาจารย์เพราะว่าได้ถวายทั้งสงฆ์แล้วก็ตัวแทนที่มารับนี่ก็เป็นหน่อเนื้อพุทธกูลคือจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อในอนาคตพระองค์หนึ่งด้วยนี่นั่นคือสังฆทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงรับรองและทรงชี้แจงไว้เองว่าเป็นบุญใหญ่นี่คือข้อที่หนึ่งนะจ๊ะซึ่งการที่เราจะถวายได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันก็คือศรัทธาทายธรรมแล้วก็เนื้อนาบุญนะจ๊ะศรัทธาก็คือเจตนาคือความตั้งใจของเรานั่นแหละมีความบริสุทธิ์มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เราถวายคืออะไรมีทายธรรมทายธรรมก็คือวัตถุที่เราเตรียมมาแล้วก็มีเนื้อนาบุญก็คือบุคคลบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งการถวายสังฆทานนี้เนี่ยทั้งเจตนาเราก็บริสุทธิ์แล้วก็เนื้อนาบุญเราก็บริสุทธิ์นะเพราะว่าเจตนาเราไม่ได้เจาะจงเลยกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคือไม่ได้ติดว่ารูปนั้นต้องเป็นอริยสงฆ์รูปนั้นต้องเป็นเกจิอาจารย์รูปนั้นต้องเป็นพระที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษไม่ได้ติดเรื่องพระสงฆ์เลยแต่ว่าเราถวายแด่สงฆ์ถ้าเกิดว่าเราถวายจำเพาะเจาะจงรูปนั้นปัจจัยเทธรรมก็ถึงเฉพาะรูปนั้นไม่ได้ถึงรูปอื่นๆด้วยแต่ถ้าเราถวายแด่คณะสงฆ์นั่นคือว่าคณะสงฆ์ก็จะมีส่วนในเทธรรมนั้นๆด้วยนะจ๊ะนั่นคือเรามีเจตนาถวายแด่สงฆ์และเราถวายไปแล้วเนี่ยเราก็ขาดจากใจก็คือแล้วแต่สงฆ์จะดำเนินการพอเราถวายไปแล้วคณะสงฆ์จะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของคณะสงฆ์เถิดเราไม่ได้ไปตามดูว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็คือไม่ยึดติดนั่นเองใจก็หลุดจากทายาธรรมที่เราถวายขาดจากใจแล้วก็เนื้อนาบุญเราก็ไม่ได้ยึดติดเนื้อนาบุญว่าต้องเป็นสงฆ์รูปเป็นพระรูปนั้นรูปนี้แต่เราถวายรวมๆแด่คณะสงฆ์ไปเลยนี่เพราะฉะนั้นสังฆทานนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะจ๊ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเองและทำถูกเนื้อนาบุญข้อที่สองนะจ๊ะทำถูกเนื้อนาบุญบุคคลให้ทานในเนื้อนาบุญใดแล้วมีผลมากพึงเลือกให้ทานในเนื้อนาบุญนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญทานที่บุคคลให้ดีแล้วในเนื้อนาบุญเหมือนการหว่านพืชในนาดีฉะนั้นนั่นคือเวลาเราจะทำบุญอะไรก็ตามเราพึงเลือกก่อนแล้วจึงให้นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราทำบุญสมมุติเราทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานทำบุญกับน้องหมาถามว่าเราให้ไปแล้วเนี่ยน้องหมาเอาเรี่ยวแรงไปทำอะไรเอาไปเห่าอย่างดีก็เอาไปเฝ้าบ้านเจ้าของบ้านมันก็ดีเนี่ยก็ได้บุญนะจ๊ะแต่ว่ามันได้ไม่เยอะมากเราเอาทาง

ไปทำกับคนทุศีลไปให้โจรอย่างเงี้ยถามว่าเขามีแรงออกมาแล้วเขาทำอะไรเขาก็ไปปล้นต่อเราก็ได้บุญน้อยอย่างนี้นะจ๊ะซึ่งเรื่องเนื้อนาบุญนี่ก็ต้องยกเรื่องของพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่าอังกุระนะพ่อค้าคนนี้เนี่ยก็เป็นเศรษฐีทีเดียวนะจ๊ะแต่ก่อนนี่เป็นเชื้อพระวงศ์นะแล้วก็เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการแบ่งมรดกเนาะก็เลยขอปลีกตัวออกมาเป็นพ่อค้าแล้วก็ทำการค้าเนี่ยจนร่ำรวยพอวันหนึ่งก็เดินทางไปค้าขายต่างเมืองกลับมาจากต่างเมืองก็ต้องเดินทางผ่านทะเลทรายพอเดินทางผ่านทะเลทรายก็หลงทางก็อาหารก็หมดเสบียงก็หมดเนาะเทวดาที่อยู่ในวิมานแถวนั้นตรงต้นไทรเห็นกองเกวียนของพ่อค้าอังกุระนี้ก็เกิดสงสารขึ้นมาก็เลยปรากฏตัวแล้วก็ไปบอกพ่อค้าเนี่ยไปพักที่ต้นไทรของเราก่อนเนี่ยวิมานของเราอยู่ตรงนั้นพ่อค้าแล้วก็บริวารก็เข้าไปพักตรงต้นไทรตรงนั้นเองแล้วก็เทวดานั้นก็เหยียดมือขวาออกพอเหยียดมือขวาของที่น่าชอบใจทั้งหลายทั้งข้าวน้ำอาหารต่างๆก็ไหลออกจากฝ่ามือของเทวดาท่านนั้นโอ้โหพ่อค้าเห็นก็อัศจรรย์ใจนะโอ้ทำไมท่านมีฝ่ามือเป็นทองคำแล้วก็มีของที่น่าปรารถนาไหลออกมาจากมือด้วยเทวดาก็บอกว่าอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นช่างทอหูกอยู่ที่หน้าบ้านของท่านเศรษฐีชื่อว่าอาศัยหะท่านเศรษฐีเนี่ยชอบทำบุญกับคนยากจนพอคนยากจนจะมารับทานของท่านเศรษฐีก็จะมาถามเราเพราะบ้านเราอยู่หน้าบ้านของท่านเศรษฐีพอดีว่าเรือนของท่านเศรษฐีนั้นไปทางไหนเราไม่มีศรัทธาเลยไม่ได้อนุโมทนาในการให้ทานของท่านเศรษฐีเลยแต่ยกมือขวาบอกทางไปเรือนของท่านเศรษฐีแก่ยาจกเหล่านั้นนี่แหละทำให้ฝ่ามือของเราเป็นทองและสิ่งที่น่าปรารถนาก็ไหลออกมาจากฝ่ามือโอ้โหไม่ได้อนุโมทนาเลยไม่ได้มีศรัทธาเลยแค่ชี้บอกเฉยๆทั้งนั้นก็บอกไปอย่างนั้นแหละยังได้อานิสงส์ขนาดนี้เลยนะจ๊ะอังกุระก็ถามต่อเออท่านมีมือเป็นทองก็จริงนะแต่นิ้วของท่านเนี่ยนิ้วทั้ง5นิ้วเลยเนี่ยมันหงิกงอแล้วปากก็เบี้ยวด้วยตาก็ทะเลนออกมาดูน่าเกลียดจังเลยอ่ะเทวดาก็บอกว่าด้วยวิบากกรรมนี้เองเนี่ยเวลามีคนยากจนมาขอทานเราก็รังเกียจเราเกลียดคนยากจนไม่ชอบเราก็เลยเบ้ปากทำปากเบี้ยวค้อนตามองบนสมัยนี้ก็มองแรงนะมองแบบไม่ชอบหน้านะอะไรแบบนั้นด้วยเหตุนี้เองทำให้เราปากเบี้ยวตาทะเลนและมือหงิกงอโอ้โหอังกุระเห็นดังนั้นคิดได้เลยนะขนาดเทวดาท่านนี้เนี่ยไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยอนุโมทนาเลยแค่ชี้นิ้วยังได้ผลขนาดนี้เลยแล้วเราให้เองจะได้ผลขนาดไหนโอ้โหว่าแล้วอังคุระก็รีบกลับไปที่เมืองของตัวเองเลยเปิดโรงทานเลี้ยงชาวเมืองวันละ 60,000 เล่มเกวียนคือทำบุญเป็นประจำทุกวันเลยนะเขาบอกว่ามีพ่อครัว 3,000 คนโอ้โหทั้งเชฟคนนั้นคนนี้มาหมดเลยนะมีเด็กหนุ่มคอยเป็นผู้ช่วยเชฟ 60,000 คนประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งอันอลังการคอยผ่าฟืนตั้งเตาเขาบอกเตาไฟเนี่ยยาว12โยชน์12คูณ16กิโลนะคูณไปเลยนะมีหญิงสาวแต่งตัวอย่างสวยงามนะคอยหั่นผักคอยเตรียมเครื่องปรุง 16,000 คนมีหญิงสาวคอยเป็นเด็กเสิร์ฟอีก 16,000 คนรับออเดอร์นะแล้วก็มีคนมาขอทานแบบจำนวนมากทีเดียวนะทำบุญเช่นนี้เป็นเวลาถึง 10,000 ปีโอ้ทำแบบยาวนานนะไม่ใช่วันเดียวทำแบบเยอะมากนะจ๊ะและเมื่ออังกุระเศรษฐีได้ละโลกไปก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะจ๊ะเสวยทิพยสมบัติอันยาวนานทีเดียวมาถึงสมัยพุทธกาลของเราก็มีพราหมณ์ผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่ออินทกะเป็นพราหมณ์ที่ยากจนไม่มีทรัพย์ได้เห็นพระอนุรุทธะมีศรัทธาก็เลยใส่บาตรไปหนึ่งทัพพีละโลกไปก็เช่นเดียวกันก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อพระสัมมา

พระพุทธเจ้าเราตรัสรู้ธรรมแล้วก็ขึ้นไปโปรดพุทธมารดานะเทวดาจากหมื่นโลกธาตุก็มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มีบุญมากก็จะมานั่งอยู่แถวหน้าส่วนเทวดาที่มีบุญน้อยกว่าก็จะนั่งอยู่แถวหลังแล้วก็ถอยล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าอยู่บนสวรรค์เขาวัดกันที่กำลังบุญนะจ๊ะสมัยนั้นอังกุระเทพบุตรมาก่อนเลยพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนะเรามานั่งรอด้านหน้าเลยแต่เมื่อเทวดาองค์อื่นที่มีรัศมีสว่างกว่ามีเทวรถใหญ่กว่ามีวิมานใหญ่กว่ามีบุญที่มากกว่ามาถึงทำให้อังกุระเทพบุตรต้องถอยร่นไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆถอยไปจนถึง12โยชน์ทีเดียวส่วนอินทกะก็มาพร้อมๆกันแหละแต่ว่ายังนั่งอยู่แถวหน้าเหมือนเดิมอินทกะทำบุญกับพระอนุรุทธะนะจ๊ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าอังกุระเธอน่ะให้ทานมีเตาไฟยาวถึง12โยชน์ทีเดียวทำบุญมาตลอดหมื่นปีแต่ทำไมเธอไปนั่งไกลถึง12โยชน์อย่างนั้นเล่าทำไมจึงนั่งไกลนักหนาเทวดาก็เลยตอบพระพุทธเจ้าว่ากับผมเนี่ยให้ทานเยอะก็จริงแต่ว่าทานของผมนั้นว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากเนื้อนาบุญเพราะว่าบุคคลที่มารับทานก็เป็นคนทุศีลเป็นคนยากจนเป็นยาจกบ้างว่างเปล่าจากทักขิณายะบุคคลทำให้ทานของผมนั้นมีผลน้อยเหลือเกินพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าทานที่บุคคลให้ดีแล้วในเนื้อนาบุญใดมีผลมากบุคคลพึงเลือกให้ทานในเนื้อนาบุญนั้นเพราะการเลือกให้แล้วให้ทานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญในการจบพระธรรมเทศนาเทพบุตรทั้งสองทั้งอินทกะเทพบุตรแล้วก็อังกุระเทพบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะจ๊ะนี่คือถ้ามีเนื้อนาบุญดีนะโอ้ทำนิดเดียวได้ผลอย่างมหาศาลเลยซึ่งครั้งนี้เนี่ยมหาสังฆทานของเราเนื้อนาบุญก็คือพุทธบุตรที่มาจาก 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนะทำบุญเป็นสังฆทานถวายแด่สงฆ์เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นบุญใหญ่นะจ๊ะเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะเราต้องเป็นผู้ฉลาดในการใช้ทรัพย์นะจ๊ะเพราะว่าขนาดนักลงทุนนะเขาจะลงทุนในหุ้นลงทุนในบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเขายังต้องคิดเรื่องผลตอบแทนทำน้อยลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำได้ผลกลับมาสูงๆเช่นเดียวกันนะเราเป็นนักสร้างบารมีทรัพย์ที่ได้มาก็หายากเหลือเกินนะต้องนำทรัพย์นั้นไปทำบุญเลือกเนื้อนาบุญที่ทำแล้วได้บุญเยอะๆส่งผลเร็วแรงชัวร์และยิ่งช่วงนี้นี่ภัยพิบัติเยอะนะโอ้โหทำประกันกันนะประกันชีวิตเอ่ยประกันสุขภาพเอ่ยนะแต่ประกันชีวิตที่ดีที่สุดก็คือการสั่งสมบุญนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเนื้อนาบุญผู้ฉลาดมีบุญเกิดขึ้นแล้วสังฆทาน 40,000 วัดก็พึงสั่งสมบุญสังฆทาน 40,000 วัดนี้เถิดนะจ๊ะแล้วก็สังฆทานนั้นเกิดยากยากมากๆนะจ๊ะโดยเฉพาะสังฆทาน 40,000 วัดนะเรามาดูความยากนิดนึงก่อนนะเนี่ยการเกิดมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเราอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะมีคนเกิดทุกนาทีเลยแต่จริงๆแล้วกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากนะจ๊ะเมื่อเทียบกับปริมาณสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์อื่นๆที่ตามนุษย์มองไม่เห็นคนนั้นเกิดยากการมีชีวิตอยู่ต่อรักษาลมหายใจให้มีชีวิตได้ก็ยากเพราะว่าภัยพิบัติเยอะเหลือเกินนะการจะได้ฟังธรรมก็ยากอีกฟังธรรมว่ายากแล้วนะจ๊ะผู้แสดงธรรมเกิดขึ้นยากกว่าการมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นยากมากๆนะจ๊ะแต่ว่าเราได้ผ่านความยากมากมายมาหมดแล้วนะจ๊ะเรามาลองดูซิว่าสังฆทานนี้เกิดยากอย่างไรข้อที่หนึ่งก็คือต้องมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก่อนแล้วก็จะต้องมีคณะสงฆ์สืบทอดพระพุทธศาสนามาถึง 2,500 ปีนะซึ่งต้องมีรุ่นต่อรุ่นทีเดียวนะและแต่ละรุ่นนี้ก็มียุคสงครามมีภัยพิบัติอะไรที่จะคอยจ้องทำลายล้างพระศาสนาทั้งสิ้นเลยข้อ3ก็คือเราเองต้องเกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งต้องมีวัดถึง4

มื่นวัดนะถึงจะจัดงานอย่างนี้ได้คือเราต้องเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนารุ่งเรืองและอันนี้ยากมากเลยคือต้องมีผู้มีบารมีมากในการจัดงานสังฆทาน 40,000 วัดคือต้องมีเจ้าภาพในการจัดงานน่ะต้องมีสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกอาหารบุคคลโนฮาวปัจจัยทีมงานอื่นๆอีกมากมายกว่าจะมีความพร้อมเนี่ยซึ่งเราได้ช่วยกันสถาปนาสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งพระมหาธรรมกายเจดีย์ลานธรรมวิหารคดสภาโรงครัวที่จอดรถต่างๆมากมายก็เพื่อการนี้เพื่อได้ถวายสังฆทานรวมสงฆ์สั่งสมบุญใหญ่มันต้องมีเจ้าภาพในการจัดงานเนี่ยซึ่งผู้ที่จะมีบารมีมากอย่างนี้ไม่มีใครเลยนอกจากหลวงพ่อนะจ๊ะก็หลวงพ่อสามารถจัดงานอย่างนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็ทุกๆวัดจะต้องมีความพร้อมพร้อมใจกันเสียสละเวลามาร่วมงานวันที่22เมษาซึ่งแต่ละวัดก็มีภารกิจมากมายทีเดียวนะจ๊ะวันนั้นเป็นวันสอบบาลีรอบ2ด้วยทุกวัดต้องเห็นความสำคัญและเราเองจะต้องมีศรัทธาแล้วก็ทายาธรรมและจังหวะนั้นเองทั้งเราเองทั้งผู้จัดงานทั้งเนื้อนาบุญต้องมีเวลาเงินตาและอารมณ์มาร่วมงานพร้อมๆกันโอ้ยากไหมเอ่ยยากมากๆนะการจะมีสังฆทาน 40,000 วัดเกิดขึ้นและในวันนั้นมาพร้อมกันทั้งผู้ถวายแล้วก็ผู้รับบุญก็เกิดพร้อมกันอย่างมหาศาลนะจ๊ะข้อที่4ก็คือสังฆทานนั้นทำสงฆ์ให้สามัคคีกันพระอานนท์ถามว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ที่แตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะได้อานิสงส์อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับโอ้ได้บุญมากๆอาจารย์ซึ่งมีอานิสงส์มากในการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันอาจารย์เราจะถึงพร้อมได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบันเทิงในสุคติแต่เพียงอย่างเดียวตลอดแสนกับเลยแต่วันนี้เราทำสามัคคีกันทั้ง 40,000 วัดโอ้ทั้งสังคมณฑลทั่วประเทศเลยแล้วก็จะเป็นเหตุให้ไปทั่วโลกด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นบุญนี้เหมือนต้นบุญนะจ๊ะต้นบุญที่จะขยายต่อไปอีกมากมายในอนาคตซึ่งใครได้ทำบุญนี้นะจ๊ะก็จะทำให้เราได้ลักษณะมหาบุรุษก็คือมีพระทน44มีฟันที่สวยงามฟันไม่ห่างเรียงชิดติดกันสวยงามมีฟันขาวสามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดฟันไม่โยกคอนแม้มีอายุมากแล้วฟันก็ไม่หลุดออกจากปากโอ้โหนี่ได้อานิสงส์อย่างมากมายในการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันนะจ๊ะเราจะได้เริ่มส่งเสริมให้ทรงสามัคคีกันนี่ภาพนี้ก็จะบังเกิดขึ้นภาพการสมานฉันท์ในวันนั้นจะมีพุทธบุตร 40,000 วัดมาสมานฉันท์ร่วมกันคือฉันท์ร่วมกันนั่นเองนี่ภาพแบบนี้ที่พระได้หันหน้าเข้าหากันได้คุยกันต่างคนก็ต่างอยู่คนละวัดบางทีก็หมดกำลังใจทำไมพระพุทธศาสนาโยมไม่ค่อยเข้าวัดเลยหาคนบวชยากเหลือเกินพอได้มาคุยกันเออทำไมวัดท่านเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้าวัดเยอะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนวิธีการต่างๆนี่นอกจากนั้นญาติโยมที่เตรียมงานก็จะได้บุญนี้ไปด้วยทั้งการเตรียมทายาธรรมต่างๆที่เราจะนำมาถวายทั้ง 40,000 ชุดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปแพ็คทายาธรรมกันเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ทายาธรรมที่ถวายก็มีร่มกระบอกน้ำ power bankลำโพงแฟลไดฟ์ที่ใส่คำสอนต่างๆปากกาแล้วก็ iPad หรือเปล่าเนี่ยสมุดนะสมุดปกหนังที่จะได้ถวายแด่คณะสงฆ์อาจารย์นอกจากนั้นยังต้องเตรียมงานอีกมากมายโอ้เช่นเก้าอี้ต้องมาล้างทำความสะอาดนะเตรียมให้เพียงพอแด่คณะสงฆ์เตรียมโต๊ะสำหรับฉันภัตตาหารโต๊ะสำหรับถวายเทียธรรมเตรียมลานจอดรถเตรียมอะไรต่างๆอีกมากมายแม้โต๊ะก็ต้องจัดให้สวยงาม

ให้ประณีตพร้อมที่จะรองรับการถวายมหาสังฆทานนะครับนี่ไม่ใช่แค่คณะสงฆ์สามัคคีกันเท่านั้นแต่เป็นความสามัคคีทั้งพุทธบริษัท4เลยทีเดียวดังวาทธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพระพุทธศาสนาจึงจะได้รุ่งเรืองมีอายุยืนยาวนี่การที่เราทำสังฆทานนี้เท่ากับว่าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและปักหลักให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในวันนั้นเราถวายพร้อมกันทั้ง 40,000 วัดฐานบดี 40,000 คณะคณะสงฆ์ 40,000 วัดเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันบุญเกิดพร้อมกันโอ้เพราะฉะนั้นวันนั้นนี่ไม่ต้องลานะจ๊ะมาได้เลยนะเป็นวันพุธที่22เมษายนใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่วันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะก็ไม่ต้องลามาได้เลยนะจ๊ะแต่บอกไว้หน่อยก็ดีนะจ๊ะแล้วก็พยายามเคลียร์ตัวเราเองให้พร้อมที่จะมาร่วมงานในวันนั้นนะจ๊ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ทำมาในงานสังฆทาน 40,000 วัดนี้เองเนี่ยก็ปรารภเหตุหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยอายุครบ81ปีในวันที่22เมษาลูกๆจึงได้พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยช่วยกันจัดงานมหาสังฆทานนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้น้อมนำบุญนี้ถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะซึ่งการบูชาธรรมนั่นเองเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆนะจ๊ะเราจะทำอามิสบูชาก็ได้ซึ่งการทำอามิสบูชาก็ได้บุญอย่างมหาศาลทีเดียวแต่สิ่งที่ได้บุญมากกว่าก็คือการปฏิบัติบูชานะจ๊ะการปฏิบัติบูชานี้ชื่อว่าการบูชาที่แท้จริงในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารพระภิกษุสงฆ์ก็พากันปรึกษากันว่าอีก4เดือนพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่แล้วเราจะบูชาพระพุทธเจ้ายังไงดีพระรูปนั้นก็เอาดอกไม้ไปถวายเอาทายธรรมไปถวายแต่มีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ทำแตกต่างก็คือพระติสสะกลับไปนั่งสมาธิบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปฏิบัติบูชานั่นเองพอพระภิกษุรู้เนี่ยก็เลยไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในตถาคตพึงปฏิบัติตามพระติสสะนี้เถิดเพราะว่าชนเป็นอันมากแม้จะทำการบูชาเราด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นก็ตามยังไม่ได้ชื่อว่าการบูชาที่แท้จริงส่วนชนทั้งหลายปฏิบัติบูชาตามสมควรแก่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอชนเหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้บูชาตถาคตอย่างแท้จริงนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบูชาทำหลวงพ่ออย่างแท้จริงนะจ๊ะก็ให้เราปฏิบัติบูชาตามคำสอนของหลวงพ่อก็คือทำทั้งหยาบและละเอียดหยาบนี่เราก็ทำเต็มที่สั่งสมบุญขวนขวายถวายทานใช้กายวาจาใจของเราในการไปชักชวนบุคคลให้มาร่วมงานหยาบๆเราก็ทำไปแต่ละเอียดเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมอย่าขาดเลยนะจ๊ะให้เรานั่งสมาธิเยอะโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนเกิดของหลวงพ่อนะจ๊ะก็ให้เราหมั่นนั่งสมาธิแล้วก็ส่งบุญน้อมบุญนี้ถวายบูชาธรรมท่านแล้วก็อธิษฐานจิตให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนแล้วก็สมปรารถนาที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะโดยเฉพาะบุญ22เมษายนนี่แหละเราสามารถสั่งสมบุญได้เต็มที่ทีเดียวนะทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังวาจาของเราเนี่ยเราสามารถไปชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักหรือบุคคลที่รู้จักให้มาร่วมงาน22เมษายนได้หรือเราเองเนี่ยเป็นหัวหน้ามีพวกพ้องบริวารมีลูกน้องอยู่ในปกครองเราก็สามารถบอกได้สั่งได้ปิดบริษัทปิดร้านมาร่วมงาน22เมษายนกันเลยนะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายอ่ะจ้ะทำงานแล้วก็ทำทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าบุญใหญ่อย่างนี้เนี่ยมีแค่ครั้งเดียว22เมษายนนะจ๊ะแล้วก็ให้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เต็มที่เลยนะจ๊ะซึ่งการไปชักชวนคนมันก็จะเจอบุคคลอยู่3ประเภทด้วยกันบุคคลที่อินทรีย์อ่อน

พอชวนแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่ากลับมาอีกทำบุญทำไมทำเยอะแยะเปลืองเงินอะไรต่างๆมากมายทำไมต้องทำทั้ง 40,000 วัดด้วยไปทำวัดจนๆได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆมากมายอาจารย์ถ้าแบบนี้เราก็ผ่านไปก่อนไม่เป็นไรอาจารย์รอให้เขาอารมณ์สบายก่อนเราค่อยไปชวนใหม่ก็จะเจอคนอินทรีย์อ่อนอินทรีย์ปานกลางพอเราชวนแล้วเขาก็เฉยๆนะก็ไม่ได้มีคำพูดที่จะด่ากลับมาหรืออะไรนะจ๊ะหรือปฏิเสธอะไรก็เฉยๆก็ฟังไว้รับฟังเป็นข้อมูลสิ่งที่เราพูดไปมันก็จะเหมือนเมล็ดกล้าอ่อนๆที่คอยปลูกบ่มเพาะในใจของเขาวันใดก็ตามที่เขาประสบวิกฤตในชีวิตหรือเขาอยากสั่งสมบุญขึ้นมาเขาก็จะนึกถึงเรานะจ๊ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำไปไม่สูญหายยังอยู่ในใจเขาตลอดเวลาและเราก็จะเจอบุคคลประเภทที่3ก็คือคนที่อินทรีย์แก่กล้าพอชวนปุ๊บโอ้บุญใหญ่เกิดที่ไหนจัดที่ไหนเหรอขอไปร่วมงานด้วยคือคนที่ตอบตกลงโอเคแบบนี้นะจ๊ะซึ่งเราก็จะเจอคน3ประเภทก็ให้ไปทำหน้าที่นะจ๊ะในช่วงนี้ยังมีเวลาเหลือนะจ๊ะสามารถไปชวนได้ถามว่าชวนใครก็ชวนคนชวนคนแล้วคนอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่บ้านก็ไปชวนง่ายๆอ่ะจ๊ะก็ค่อยๆทำหน้าที่กันไปวันนี้ชวน1คน2คนไปเรื่อยๆอ่ะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ชวนได้เป็นรถตู้ชวนได้เป็นรถบัสอย่างเงี้ยเพราะว่าในวันนั้นนี่พระมา 40,000 รูปต้องมีคนถวายคือจะให้พระนั่งเฉยๆแล้วไม่มีคนนั่งอยู่ข้างหน้าพระก็ไม่เหมาะถูกมั้ยเอ่ยก็ต้องมีคนมาถวายอ่ะจ๊ะมีคนมาเยอะๆเนี่ยมันจะได้ชื่อว่าสามัคคีกันทั้งพุทธบริษัท4เลยซึ่งการถวายสังฆทานนี่แหละถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะของความเป็นเลิศด้านต่างๆเลยนะจ๊ะเราลองดูพระภิกษุเอตทัคคะภิกษุภิกษุณีด้านต่างๆเนี่ยความเป็นเลิศทั้งเป็นเลิศทั้งด้านมีดวงปัญญามากมีฤทธิ์มากบรรลุธรรมเร็วอะไรต่างๆทั้งหมดก็เริ่มต้นที่การถวายสังฆทานทั้งสิ้นนะจ๊ะโดยในชาติที่ประกอบเหตุเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องแล้วก็แต่งตั้งพระภิกษุผู้เป็นเลิศด้านต่างๆนะก็เกิดความคิดอยากจะเป็นอย่างพระภิกษุเหล่านั้นบ้างก็เลยประกอบเหตุด้วยการถวายสังฆทานมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันถวายสังฆทานเลยประกอบเหตุทำบุญนะจ๊ะในวันที่7นั่นเองก็ได้ถวายทานอันปานีตอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรก็ตั้งให้เป็นผู้มีปัญญามากพระมหาโมคคัลลานะก็ตั้งให้เป็นผู้มีฤทธิ์มากพระมหากัสสปะก็ตั้งให้เป็นผู้เลิศทางด้านทุดงควัตอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะพระพุทธเจ้าท่านก็จะทรงพยากรณ์ว่าเธออุบาสกท่านนี้ก็จะได้เป็นเลิศเช่นเดียวกันในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้อีกกี่กับกี่กับก็ว่ากันไปซึ่งแต่ละองค์นี่ถ้าเรามาดูนะจ๊ะการถวายทานโอ้โหพระอัญญาโกทัญญะถวายทานแด่พระปทุมมุตระพุทธเจ้าเป็นประธานแด่คณะสงฆ์แสนรูปโอ้โห7วันแสนรูป7วันทำให้บุญนี้เป็นเลิศทางด้านการบรรลุก่อนเป็นพระรัตตัญญูจะรู้ก่อนตรัสรู้ก่อนเลยพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะถวายทานนะจ๊ะ 100,000 รูปทำสังฆทานนะพระมหากัสสปะนะจ๊ะพระทัพพระมัลลบุตรพระทัพพระมัลลบุตรถวาย 100,000 รูปพระพาหิยะ 100,000 รูปพระรัฐบาล 100,000 รูปอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะตัวอย่างพระมหากัสสปะถวาย6,800,000 รูปตลอด7วันโอ้นี่เราจะเห็นว่าการประกอบเหตุของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่ถวายสังฆทานทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะนี่ยกตัวอย่างนะจ๊ะยังมีพระเอตทัคคะต่างๆเนี่ยที่ถวายทานอย่างเงี้ยอีกมากมายนะจ๊ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกำลังในสมัยนั้นว่าท่านเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ขนาดไหนก็จะสั่งสมบุญตามกำลังของตัวเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสังฆทานนี้เนี่ยที่ชื่อว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่า 1. พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรับรอง

0: ด้วยพระองค์เองนะว่าสังฆทานนี้เป็นประมุขของผู้หวังบุญมีอานิสงส์มากข้อที่2ทำบุญถูกเนื้อนาบุญตามที่บอกไปแล้วข้อที่3คือสังฆทานนี้เกิดยากมากมากทั้ง 40,000 วัดยิ่ง 40,000 วัดนี้ยิ่งเกิดยากเพราะว่าทั้ง 40,000 วัดต้องมาพร้อมกันแล้วก็ทำให้สงฆ์สามัคคีกันและพุทธบริษัท4สามัคคีกันและที่สำคัญที่สุดคือเราได้บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยบุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราน้อมถวายแด่หลวงพ่อนะจ๊ะทบทวนโอวาทมาอยู่กับต้องประทับใจมาก็ประทับใจอยู่ก็ประทับใจกลับก็ประทับใจให้ท่านมีความสุขใจมากๆแล้วงานพระศาสนาจะรุ่งเรืองด้วยความร่วมมือของญาติโยมทุกๆคนชาวสวรรค์มีความสุขก็ทนไม่ไหวอยากจะมาร่วมบุญเพราะชาวสวรรค์เห็นผลแห่งบุญแล้วก็อยากจะมีส่วนแห่งบุญด้วยทุกคนทุกพระต้องช่วยกันคุ้มครองโลกนักรบกองทัพธรรมวัดพระธรรมกายต้องมาร่วมมือกันต้อนรับพระ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยเพื่อขยายงานพระศาสนาไปทั่วโลกรวมพระทั่วไทยเพื่อไปทั่วโลกจุดเริ่มต้นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะจ๊ะของการถวายสังฆทานเนี่ยของการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะยุคที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันสถาปนาสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆนี่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ถึงยุคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วนี่เริ่มต้นบุญแรกเลยรวมสงฆ์ทั่วไทยนะจ๊ะถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะมหาสังฆทานนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการสั่งสมบุญนะจ๊ะเปรียบเสมือนทะเลบุญที่อยู่ตรงหน้าเราเราจะตักตวงบุญไปแค่ไหนก็แล้วแต่เราแล้วแหละจะทุ่มเทลงแรงลงปัจจัยแค่ไหนก็แล้วแต่เราแล้วเราจะใช้ภาชนะอะไรในการตักก็แล้วแต่เราเช่นกันตักตวงบุญแค่ไหนก็คือหยาบเราเนี่ยจะทุ่มเทแค่ไหนในการทำส่วนภาชนะที่ตักไปก็คือใจของเรานั่นเองว่าเราจะใจใสแค่ไหนเราจะปลื้มแค่ไหนเราจะรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ทั้งก่อนงานขณะงานแล้วก็หลังจากงานได้แค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแหละเพราะตอนนี้ทะเลบุญอยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะจ๊ะแล้วก็โดยเฉพาะวันงานเราก็ต้องรักษาใจให้ผ่องใสทีเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีน้อยโปรดใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเวลามาแล้วนี่เราถือว่าเราเป็นผู้สถาปนาสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มาเองนะจ๊ะเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของวัดเห็นอะไรไม่เรียบร้อยนะจ๊ะไม่ต้องไปรอเจ้าหน้าที่นะเราทำเองเลยเราช่วยห้องน้ำไม่สะอาดเราช่วยเช็ดกวาดเราช่วยเช็ดให้เรียบร้อยอันนั้นมีเศษนั่นเศษนี่ขยะตกเก็บเราช่วยเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเราก็จะได้บุญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบุญใหญ่ในคราวนี้พลาดไม่ได้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวเรามาดูนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้นะขนาดพระมหาเถระนะจ๊ะที่ท่านมีอายุถึง98ปีเนี่ยจากจังหวัดสงขลานะท่านยังมาร่วมงานนี้กันเลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูพระอาจารย์ก็ขอจบการแสดงธรรมในวันนี้เนาะก็ขออำนวยอวยพรให้ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายผู้มีบุญทุกๆท่านจงมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคนิคสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เคยแนะนำไว้ก็คือยอมหยุดเย็นแต่หลายคนไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเมื่อทำไม่ถูกหลักวิชาจึงติดปัญหาอยู่นานนับ10ปีจนกระทั่งท้อและเบื่อการนั่งธรรมะไปในที่สุดเราไม่ยอมรับไม่ยอมทำใจ

0: ไทยได้ให้โนฮาวเรื่องของการยอมหยุดเย็นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ยอมว่ามันมืดก็ต้องยอมไปก่อนว่ามันมืดถ้านึกภาพขึ้น

ใส่ปุ๋ยค่อยๆประคับประคองกันไปเดี๋ยวกล้านั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกวันต้นกล้าไม้ที่ปลูกอย่างเล็กๆ เราก็ต้องยอมรับว่าจะไปเคี่ยนไปตีมันจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนไปขู่เข็นไปอ้อนวอนแค่ไหนว่าให้ออกลูกเดี๋ยวนี้มันไม่ออกหรอกมีแต่ที่เข้าเล่นกลเท่านั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องยอมรับนะลูกนะอย่าฟังผ่านยอมรับว่าต้นกล้าอ่อนมันยังไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมจาก 10% ก็เป็น 20% เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจำนะลูกนะจำและทำด้วยรับทราบแล้วก็รับปฏิบัติด้วย

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำเอาไว้อย่างเคลียร์คัดชัดเจนเลยนะคะว่าพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าเดิมซึ่งภาพในที่นี้ก็คือประสบการณ์ภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องพึงพอใจในทุกประสบการณ์หยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดย

มติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปชัญญะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันทั้งท่านก็เป็นข้อตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของ

ใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเราเนี่ยจะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆ

อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกาย

ความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้แล้วจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ากัน

ผู้ปราศจากเวร

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

อุบัติภัยอันตราย

0: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
2: ์ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงมา

ัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเช้านี้พระรหัสบดีที่2กรกฎาคม2569อยู่กับคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลาในประเทศไทย 10:31 ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้ตลอดพิธีกรรมก็ขอให้ทุกท่านรักษาใจของเราให้ผ่องใสมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายค่ะแล้วก็ตรึกลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดกราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็น

0: สิ่งสำคัญเนอะในการที่เราจะทำใจของเราให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอย่าให้มันซัดสายกวัดแกว่งไปที่ไหนนะคะนี่แหละถึงจะเรียกว่าให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้สั่งสมบุญก็จะเป็นบุญที่เราได้อย่างเต็มที่เต
0: ็
1: มกำลังค่ะ
0: ค่ะนะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะไปร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในการถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆจากพระไตรปิฎกนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของอนิสงส์ของการสร้างเจดีย์ค่ะย้อนไปนะคะในสมัยพุทธกาลในครั้งที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาวที่งดงามตระการตาจนเกิดพระทัยเลื่อมใสก็นึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้าจึงรีบชักชวนบริวารทุกคนค่ะช่วยกันก่อเจดีย์ทรายด้วยความปลื้มถึง 84,000 องค์ด้วยกันนะคะเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นค่ะก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดบุพพารามแล้วก็ได้ทูลถามถึงอนิสงส์แห่งการสร้างเจดีย์ค่ะ
1: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ได้ตรัสชื่นชมอนุโมทนาที่พระเจ้าประเสริฐทิโกศลและทุกๆคนค่ะได้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยนะคะที่จะสร้างพระเจดีย์ทรายถึง 84,000 องค์ค่ะเพราะการก่อสร้างพระเจดีย์ทรายแค่องค์เดียวก็ได้รับอนิสงส์มากมายอย่างไม่มีประมาณแล้วนะคะคือจะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติแล้วก็เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านมีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศและเมื่อละจากโลกแล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์นะคะจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงประวัติการสร้างพระเจดีย์ของพระองค์ในพระชาติหนึ่งในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งพระองค์ตรัสว่าในครั้งนั้นตถาคตยากจนมีอาชีพตัดฟืนขายวันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดจนเกิดจิตศรัทธาค่ะจึงหยุดตัดฟืนแล้วก็ก่อสร้างพระเจดีย์ทรายทั้งวันโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากเลยนะคะจากนั้นก็เปลื้องผ้าห่มฉีกออกเป็นผืนๆเพื่อที่จะทำธงประดับไว้เพื่อที่จะบูชาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะพอเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้บุญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งโพธิญาณในอนาคตค่ะ
0: ค่ะก็ด้วยบุญนี้นี่แหละค่ะครั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสูงถึง12โยชน์ด้วยกันนะคะเสวยทิพยสมบัติอยู่ถึง 2,000 ปีทิพย์ค่ะและเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วเนี่ยนะคะก็ได้จุติค่ะมาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่บนมนุษยโลกนะคะจนบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จึงอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะการก่อเจดีย์ทรายนั้นเนี่ยอานิสงส์อันไม่มีประมาณอีกทั้งบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกทำเพื่อให้บารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็ได้บรรลุพระโพธิญาณในที่สุดเนี่ยส่งผลแบบนับชาติไม่ถ้วนนะคะดังนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนค่ะก็ขวนขวายทำบุญสร้างพระเจดีย์กันอย่างมากเนื่องจากบุญจากการสร้างเจดีย์ทำให้เกิดในตระกูลสูงได้ความสมบูรณ์ของชีวิตในทุกๆด้านและที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นบุญที่ทำให้บารมีของเราเนี่ยเต็มเปี่ยมจนสามารถที่จะทำให้หมดกิเลสแล้วก็เข้านิพพานได้โดยง่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องราวของอนิสงส์การสร้างพระเจดีย์นี้ในสมัยพุทธกาลเองนะคะก็มีตัวอย่างของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนค่ะที่ท่านได้สร้างพระเจดีย์แล้วก็ได้รับอนิสงส์อย่างเป็นอัศจรรย์นะคะดังเช่นพระปุลินถูปิยะเถระค่ะในชาติสุดท้ายท่านก็ได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบเพราะว่าในอดีตชาตินั้นนะคะท่านได้ก่อพระเจดีย์บูชาทุกเช้าส่วนพระมหากัจจายนะค่ะก็สร้างพระเจดีย์ด้วยแผ่นอิฐทองคำจึงทำให้มีผิวพรรณวรรณะผุดพองนะคะส่วนชดินเศรษฐีค่ะรวยถึงขนาดที่มีภูเขาทองคำสูง80ศอกเพราะได้เอาหม้อทองคำบรรจุไว้ในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในนั้นนะคะส่วนอุบาสิกาเสสะวดีค่ะก็หลังจากละจากโลกแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานทองที่สว่างสวยเพราะว่าปลดเครื่องประดับทองคำเอาไปทำเป็นอิฐเพื่อสร้างพระเจดีย์นั่นเองค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องราวนะคะของนักสร้างบารมีในการก่อนนะคะถึงอานิสงส์ของการสร้างพระเจดีย์

0: เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะคะเจดีเพื่อสันติภาพโลกตอนนี้เนี่ยนะคะบุญนี้เชื่อแน่เลยว่าไม่มีใครตกบุญนี้แน่ๆค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเทศกาลของเข้าพรรษาแล้วนะคะโดยอีกไม่กี่วันนั่นเองนะคะใกล้แล้วค่ะที่เราจะได้มาร่วมกันปวารณาพรรษานี้จะทำอะไรดี
1: แล้วหลายคนเตรียมไว้ในใจแล้วเพราะว่าช่วงวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคมแล้วก็วันที่30กรกฎาคมเนี่ยค่ะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนับจากนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ
0: ใช่นะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกกับทางรายการกันนะคะโดยการติดแฮชแท็กค่ะในการส่งข้อความมาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าทางแฟนเพจของ Facebook นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะไม่ว่าจะแฮชแท็กคำว่าเข้าพรรษาแฮชแท็กคำว่าเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะ
1: ค่ะซึ่งสำหรับช่องทางของการแสดงความคิดเห็นนั้นนะคะก็สามารถร่วมสนุกกับทางรายการผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook 2 ช่องทางนี้นะคะก็คือ YouTube ที่ GBN US Live นะคะส่วน Facebook ที่ GBN by DMC 2 ช่องทางเท่านั้นเน้นย้ำค่ะซึ่งทางทีมงานของเราก็จะนำรายชื่อของผู้โชคดีที่ผ่านการแรนดอมหรือว่าการสุ่มเนี่ยนะคะมารับของรางวัลเป็นบัตรรับของที่ระลึกเพื่อที่ว่าจะนำไปแลกเป็นผ้าไตรแล้วก็นำไปสั่งสมบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราทักทายกันสั้นๆนะคะผ่านทางช่องทาง YouTube ก่อนนะคะคุณฟ้าใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะคะรายงานตัวคุณเบียร์นะคะคุณมีการ์ตูนคุณนิตยาแก้ว A นะคะคุณสุมาลีนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวค่อยมาอ่านข้อความกันนะคะ
1: ในส่วนของ Facebook ก็เข้ามาหลายท่านคุณสุนทรพูดจานะคะคุณสิริพิพัฒน์แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันในอีกช่วงต่อไปค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วที่เราจะไปร่วมกันสร้างมหาทานบารมีกับการถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานเรียนเชิญทุกๆท่านไปร่วมพิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนท่านฐานะบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติ

0: อายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสา

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติ

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรอวยพรปิ่นเจริญและกรมิตรจงรักปิ่นเจริญ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์

0: ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนาน

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินทปาทาทาตุปฏิกุลปัจเจเว

0: ียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวความอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้พระรหัสบดีที่2กรกฎาคมนะคะก็อยากคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้แล้วก็น้อมถวายพัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีตัวแทนสาธุชนทุกท่านณหอฉันคุณยาอาจารย์มหา

รัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในขณะนี้ที่เป็นผู้ถวายนะคะในช่วงนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันพระราชสัปดีที่2กรกฎาคมค่ะโดยเมนูในวันนี้นะคะมีต้มจืดเต้าหู้ไข่หมูสับสาหร่ายผัดเปรี้ยวหวานไก่ปลาทอดราดพริก3รสลาบหมูสมุนไพรขนมจีนน้ำพริกใต้ส่วนเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้มีต้มซุปมันฝรั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวผัดผักกาดขาวเต้าหู้อ่อนหอยจ้อเจทอดและขนมหวานในวันนี้นะคะเป็นวุ้นกะทิใบเตยค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมบุญผ่านมาทางในทุกๆช่องทางเลยค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะนำพัตตาหารมาถวายอยากจะมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการกล่าวคำถวายต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอฉันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าร่วมบุญในทุกๆบุญผ่านช่องทางออนไลน์นะคะถ้าผ่านทางบัญชีก็ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะบัญชีออมทรัพย์เลขที่1521202087ค่ะแล้วก็อีก2ช่องทางนั่นก็คือที่ donate.dkcmen.org นะคะและที่ LINE official @dhammakaya ค่ะสะดวกรวดเร็วง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยในทุกช่องทางด้วยนะคะโดยเฉพาะ2ช่องทางหลังคุณผู้ชมสามารถที่จะรับใบอนุโมทนาบัตรแบบดิจิตอลได้เลยนะคะก็จะได้เอาไปปลื้มๆใจกันนะคะสามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็พูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LINE OA ผ่านทางระบบของ LINE เนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนในบุญพิเศษเฉพาะกิจเฉพาะการงานบุญใหญ่เช่นอาทิตย์ต้นเดือนนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะมาดูคอมเมนต์นะคะข้อความที่ส่งกันเข้ามาในวันนี้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะ FC หลายๆท่านนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะคุณฟ้าใหม่ใจใสๆนะคะก็ส่งอีโมจิมาเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันวันนี้มีคุณวุฒิอุดมค่ะบอกว่าสาธุครับนะคะคุณกนกรัตน์กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปค่ะคุณวันสิดาเจริญพรก็ส่งอีโมจิรูปสาธุมานะคะคุณพันนีโรสค่ะกราบสาธุนะคะคุณวิมลพันธ์กราบสาธุสาธุอนุโมทนาบุญค่ะคุณสมพรส่งมานะคะว่ากราบสาธุคุณนวลแสนสำราญค่ะส่งมาว่าสาธุสาธุค่ะคุณกัลยาณีนะคะสาธุคุณปิ่นมุกค่ะส่งอีโมจิรูปสาธุมานะคะแล้วก็คุณสะอาดบุญนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะคุณดวงใจนะคะคุณวันคุณธัญญารัตน์คุณธัญญารัตน์นะคะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้กล่าวคำถวายพระทานปัจจัยทายธรรมออนไลน์ทั่วโลกเลยนะคะกำลังหาอยู่นะคะว่าใครติดแฮชแท็กมาร่วมสนุกกันบ้างหรือเปล่านะคะคุณ OMG ค่ะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญครับสาธุสาธุสาธุค่ะให้ดีกว่านี้นะคะอย่าลืมที่จะติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะว่าติดแฮชแท็กว่าเข้าพรรษาติดแฮชแท็กเข้าถึงธรรมติดแฮชแท็กถวายพระทหารติดแฮชแท็กถวายสังฆทานนะคะอย่าลืมค่ะใกล้เข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะคะอีกสักนิดนึงคุณแอดวิสาวิสาขาจันเพียรนะคะบอกว่ากราบสาธุกับท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะคุณนพวรรณติดแฮชแท็กมาพิธีถวายพัตตาหารนี่มาแล้วนะคะพิธีถวายสังฆทานสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกในทุกๆบุญด้วยค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะในขณะที่คณะสงฆ์ชั้นพัตตาหารอยู่ในขณะนี้นะคะทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆธรรมะเพื่อประชาชนจากหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ

จุดเริ่มต้นของทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยต่างก็ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมดีและกรรมชั่วที่เราได้ทำผ่านมาในอดีตกรรมดีเนี่ยจะปรุงแต่งชีวิตให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแต่กรรมชั่วก็จะทำให้มีวิบัติและทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ไม่ว่าเราจะมีสมบัติหรือวิบัติในชีวิตมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเสมอเหมือนกันก็คือกำเนิดของความเป็นมนุษย์ที่สามารถกลั่นใจของตัวเราเองให้สะอาดบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นได้ใจของเราสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะเคยพลาดพลั้งทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนแต่แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดังเดิมได้โดยการทำสมาธิเจริญภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำใจของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่านะเปรสังวิโลมานินะเปรสังกตาคตังอัตโนวะอเวคไขยะกตานิอคตานิจะบุคคลไม่ควรนำคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นมาใส่ใจไม่ควรดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นพึงวิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเท่านั้นคำนินทาและสรรเสริญเป็นของคู่โลกเป็นสิ่งที่คู่กันและเป็นธรรมดาของทุกคนที่เกิดมาแล้วเมื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีคนสรรเสริญและคนนินทาถ้าเราทำความชั่วก็มีคนไม่ดีคอยสรรเสริญและสนับสนุนให้ทำความชั่วยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ก็จะถูกคนดีตักเตือนและหาทางขัดขวางไม่ให้ทำความชั่วครั้นลงมือทำความดีก็จะถูกขัดขวางจากคนที่ยังไม่เข้าใจแต่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนดีจะเห็นด้วยกับการทำความดีของเราเนี่ยจ๊ะนี่ก็เป็นปกติธรรมดาของโลกให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เอาไว้จะได้ไม่ไปยินดีหรือยินร้ายทั้งในคำสรรเสริญและนินทาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างก็ยังหนีไม่พ้นจากการถูกนินทาเลยฉะนั้นหากเรามัวแต่ไปใส่ใจกับคำนินทาชีวิตก็จะเสียเวลาและอารมณ์ไปเปล่าแต่เราควรจะหันมามุ่งมั่นในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสงวนเวลาและอารมณ์เอาไว้สำหรับการทำงานที่แท้จริงของชีวิตคือการทำใจหยุดใจนิ่งจะดีกว่านะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีประวัติการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่เราควรจะศึกษากันเอาไว้จะได้เป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีของเราต่อไปเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการมีเศรษฐีประจำเมืองพาราณสีท่านหนึ่งมีลูกสาวคนเดียวอันเป็นที่รักยิ่งชื่อว่า

ทิฏฐมังคลิกานางมีรูปร่างหน้าตางดงามอีกทั้งยังเพียบพร้อมทั้งโภคทรัพย์สมบัติและสกุลสมบัติจึงทำให้นางเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายเมื่อลูกชายเศรษฐีจากเมืองต่างๆส่งเครื่องบรรณาการมาสู่ขอก็จะถูกนางจับผิดและติเตียนทั้งชาติตระกูลบ้างรูปร่างหน้าตาบ้างมือและเท้าบ้างภายหลังจากพวกบุตรเศรษฐีกลับไปแล้วนางก็จะให้เหล่าบริวารเตรียมนำน้ำมาสำหรับล้างตาเสมือนหนึ่งว่าได้เห็นสิ่งอันไม่เป็นสิริมงคลในวันหนึ่งนางคิดว่าจะไปเล่นน้ำที่เหม็นน้ำคงคาจึงได้ส่งบริวารให้ไปประดับตกแต่งท่าน้ำอย่างสวยงามไว้ล่วงหน้าจากนั้นก็ให้บรรทุกอาหารจนเต็มเล่มเกวียนและให้ประดับประดายานพาหนะอย่างงดงามด้วยของหอมและดอกไม้หลากหลายชนิดว่าจะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เคลื่อนขบวนออกจากคฤหาสน์มุ่งหน้าไปสู่ท่าน้ำพร้อมกับบริวารสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลคนจันทานชื่อมาตังคะแต่ก็เป็นผู้มีปัญญามากได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านภายนอกพระนครในวันนั้นหนุ่มจันทานต้องการจะเข้าไปในพระนครด้วยกิจธุระบางอย่างจึงนุ่งผ้าเก่าสีเขียวผืนหนึ่งเอาผ้าอีกผืนหนึ่งผูกข้อมือมือข้างหนึ่งถือกระเช้าและอีกข้างหนึ่งถือกระดิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองน่ะเป็นคนจันทานนี่ก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นนะจ๊ะลูกสาวเศรษฐีพอได้ยินเสียงกระดิ่งก็มองผ่านทางช่องม่านออกมาภายนอกเห็นหนุ่มชนบทเดินมาแต่ไกลจึงไต่ถามบริวารว่านั่นใครครั้นทราบว่าเป็นคนจันทานจึงร้องโวยวายเสียงดังว่าวันนี้ช่างอัปมงคลเสียจริงที่ได้เห็นคนจันทานเช่นนี้นางนึกรังเกียจจนถึงกับขนลุกตัวสั่นได้ถมน้ำลายด้วยความดูถูกเหยียดหยามบอกกับพวกพี่เลี้ยงให้รีบนำน้ำมาเพื่อล้างตานางรู้สึกขุ่นมัวมากจึงสั่งให้พวกคนรับใช้หันกระบวนกับคฤหาสน์โดยไม่ยอมเดินทางกันต่อไปฝ่ายพวกนักเลงสุราที่มารอคอยอยู่ที่ท่าน้ำหวังว่าจะได้ยนต์โฉมของนางต่างก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันแถมยังพลอยอดกินสุราและกับแกล้มที่นางตระเตรียมมาอีกด้วยจึงทำให้พวกนักเลงสุราไม่พอใจมากได้พากันสอบถามถึงสาเหตุครั้นทราบว่าเจ้าหนุ่มจันทานเป็นต้นเหตุแล้วก็พากันไปหาพระโพธิสัตว์ถึงบ้านพอพบแล้วก็ช่วยกันจับผมกระชากให้ล้มลงกับพื้นและทุบตีอย่างทารุณจนสลบคามือและเท้าเมื่อคิดว่าคงตายแน่แล้วจึงช่วยกันนำเอาไปทิ้งที่กองขยะฝ่ายมหาบุรุษเมื่อฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกปวดระบมไปทั่วทั้งตัวแล้วก็นั่งคิดพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ตนต้องถูกทำร้ายถึงปางตายเช่นนี้เมื่อทราบว่าเพราะนางทิฏฐิมังคลิกานี่เองที่เป็นต้นเหตุจึงคิดหาวิธีการที่จะแก้ทิฏฐิมานะของนางว่าเราเองก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งถึงแม้จะเกิดในตระกูลต่ำแต่ปัญญาของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้อื่นดังนั้นเราต้องหาทางนำนางมาเป็นคู่ครอง

และทำให้นางนั้นน่ะมาซบลงแทบเท้าของเราให้ได้ว่าแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่คฤหาสน์ของนางครั้นพอไปถึงก็ล้มตัวลงนอนบริเวณกลางลานบ้านของท่านเศรษฐีในสมัยนั้นน่ะมีประเพณีอยู่ว่าถ้าหากมีคนจันทามานอนตายใกล้ที่อยู่ของใครคนนั้นจะต้องกลายมาเป็นคนจันทานและเมื่อคนจันทานตายกลางเรือนของใครคนที่อยู่ในเรือนนั้นทั้งหมดก็ต้องตกเป็นคนจันทานถ้าตายที่ระหว่างประตูเรือนของใครคนที่อยู่ในเรือนระหว่างประตูเรือนทั้งสองข้างต้องเป็นคนจันทานและถ้าตายกลางลานบ้านคนที่อยู่เรือนทั้ง14หลังข้างซ้าย7หลังและข้างขวาย7หลังต้องตกเป็นคนจันทานบริวารเศรษฐีเห็นกิริยาของมาตังคบัณฑิตจึงเข้าไปถามเมื่อทราบสาเหตุก็ได้ไปรายงานให้ท่านเศรษฐีทราบพร้อมกับกล่าวว่าถ้าหากเขาไม่ได้ลูกสาวของนายท่านเขาจะยอมตายอยู่ที่ตรงนั้นท่านเศรษฐีจึงสั่งบริวารให้นำทรัพย์หนึ่งมาสกไปให้เขาแต่พระบริษัทกลับปฏิเสธและยืนกรานที่จะเอาลูกสาวเศรษฐีไปเป็นคู่ครองอย่างเดียวเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ยอมลุกขึ้นชาวบ้านข้างเคียงอีก14หลังคาเรือนเกรงว่าตัวเองก็จะต้องพลอยเป็นคนจันทาไปด้วยจึงพากันไปกดดันท่านเศรษฐีให้ทำตามคำขอของพระโพธิสัตว์เศรษฐีและภรรยาไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรธิดามันที่รักยิ่งก็มีเพียงคนเดียวครั้นจะส่งธิดาไปให้เป็นภรรยาของหนุ่มจันทานก็อับอายขายหน้าชาวเมืองขณะเดียวกันก็ได้ส่งบริวารให้ไปอารักขาหนุ่มจันทานเอาไว้เพราะถ้าหากเขาตายไปตอนนี้ทุกคนในบ้านก็จะพลอยเสื่อมเสียกันหมดดังนั้นพวกบริวารจึงได้จัดเวรยามอารักขาเป็นอย่างดีคอยส่งข้าวส่งน้ำไปให้แต่พระโพธิสัตว์กลับปฏิเสธความช่วยเหลือทุกอย่างเพราะถ้าหากไม่ได้ลูกสาวของท่านเศรษฐีก็จะยอมตายเพียงอย่างเดียวส่วนว่าท่านเศรษฐีจะยอมยกลูกสาวให้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเราคงต้องมาติดตามกันต่อในคราวต่อไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นน่ะไม่แน่นอนเราจึงไม่ควรประมาทในการทำความดีและให้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไปเกิดในตระกูลสูงเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นความดีแม้เล็กน้อยก็ให้ทำไปเถิดทั้งบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่แต่ถ้าหากเป็นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำกันนะจ๊ะเพื่อชีวิตในการสร้างบารมีของเราเนี่ยจะได้สะดวกสบายราบรื่นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ลูกมีพี่น้อง7คนตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจร้านอาหารรวยซะจนไม่มีเวลาเลี้ยงดูมัวแต่รวยอยู่จึงฝากลูกให้คุณย่าและคุณอาเลี้ยงโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตัวลูกก็จึงได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พูดแล้วก็จะหาว่าคุยนะเจ้าคะตอนสาวๆมีหนุ่มๆเมียงมองลูกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนนักเรียนที่แสนดีมีศีล5ขยันโอ้ถูกสเปคเลยเนาะมาช่วยกิจการที่บ้านลูกทุกอย่างทั้งทำอาหารดีมากเลยจ่ายกับข้าวสุดยอดแถมช่วยล้างจานด้วยโอ้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ยังไม่พออยู่จนร้านปิดตอนตีสี่นี่แสดงว่าเลิฟจริงเนี่ยค่อยค่อยกลับหอพักเขาดีมากดีมากจนทำให้ลูกสงสารเห็นใจในความดีของเขาหัวใจลูกจึงขายขาดให้เขาแล้วสองเราก็แต่งงานกันต่อมาสามีเปิดกิจการขายอากาศอ้าวขายอะไรถูกต้องเครื่องปรับอากาศที่ต่างจังหวัดส่วนลูกทำงานในกรุงเทพจึงได้พบหน้าสามีเพียงสัปดาห์ละครั้งพยานรักคนแรกของเราเป็นลูกสาวปัจจุบันอายุ18ปีเขาเรียนเก่งจนได้ทุนการศึกษาอันดับหนึ่งของสาขามัณฑนศิลป์เก่งเนาะออกแบบตกแต่งภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้ลูกด้วยช่วงที่ลูกสาวอายุได้9ขวบลูกอยากมีลูกชายอีกคนหนึ่งจึงอธิษฐานขอลูกชายแล้วก็รักษาศีล8ทุกวันพระต่อมาเราก็ได้ลูกชายสมปรารถนาเขาเกิดมาท่ามกลางความรักของทุกคนโดยเฉพาะน้องสาวสามีซึ่งเป็นโสดรัก

ลูกชายคนนี้ยิ่งกว่าตัวลูกสิซึ่งเป็นแม่เขาจะเตรียมอาหารใส่บาตรด้วยกันทุกเช้าแต่แล้วเหตุวิปโยคก็เริ่มขึ้นเมื่อลูกชายอายุขวบครึ่งมีคนโทรมาติดต่อกับธุรกิจกับสามีนัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันสามีตัวลูกลูกสาวและลูกชายจึงขับรถไปรอที่ปั๊มน้ำมันรออยู่นานนับชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มาจนเราเนี่ยรอไม่ไหวเราจึงรีบกลับบ้านที่นี่พอกลับถึงบ้านนี่สิลูกชายอาเจียนนี่เรื่องมาตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ลูกฝากดูแลเขาด้วยสายใหญ่รักพร้อมทั้งจดไดอารี่บันทึกการดูแลรักษาเขาอย่างละเอียดสุดยอดคุณแม่เลยตั้งใจให้ลูกชายได้อ่านตอนโตเพื่อเขาได้รู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่จากใจแม่ลูกทุ่มเทใจดูแลเขาได้เพียง4ปีเศษเขาก็จากลูกไปได้ไว้6ขวบ2เดือนลูกได้นำไดอารี่ที่จดบันทึกการดูแลเขามาจัดพิมพ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและพระพุทธศาสนาโดยนำรายได้จากการจำหน่ายร่วมบุญทุบุญกับทางวัดขณะนี้ยังเหลืออีกร่วมพันเล่มลูกแบกหนังสือไปขายตามสัปดาห์หนังสือบ้างขายเองบ้างระหว่างขายลูกก็จะสอนให้เด็กๆกราบเท้าคุณแม่ก่อนนอนด้วยโอ้ดีมากเลยหลังจากเสียลูกชายไปแล้วแม้ลูกจะเสียใจมากเพียงไรแต่ด้วยความเป็นนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันจึงทำตามหลักวิชาคือทำบุญอุทิศให้เขาอย่างเข้มข้นทุกวันช่วง7วันพยายามไม่ร้องไห้เพื่อเขาได้รับบุญเต็มที่ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแต่ถ้าว่าไม่ทราบว่าวิบากกรรมแกล้งหรือว่าชะตาเล่นตลกประการใดเมื่อลูกพอจะทำใจกับการจากไปของลูกชายได้ไม่นานแล้วก็เจอความทุกข์ทับทวีอีกคือสามีที่เคยดีแสนดีกลับไม่สื่อสัตย์ต่อลูกหัวใจลูกเหมือนถูกมีดกรีดเป็นชิ้นๆด้วยความที่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเสียใจมากแทบจะช็อกน้ำตาไหลออกมาอย่างสุดกลั้นเพราะว่าลูกเนี่ยไว้ใจเขามากเกินไปมันยิ่งกว่าคำว่าเสียใจลูกเป็นฝ่ายที่กล้ามกลืนความเสียใจทั้งหมดลงไปในทรวงอกทั้งการจากไปของลูกชายและการจากไปพร้อมกับความรักของสามีส่วนน้องสาวสามีที่ดูแลลูกชายลูกเป็นอย่างดีไม่ทราบตอนนี้เขากลับไม่พูดกับลูกโดยลูกก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ถึงอย่างไรเขาก็ปลูกบ้านหลังใหญ่สวยงามให้กับลูกกับลูกสาวอยู่ฟรีๆก็โอแล้วจ้ะแค่นี้ก็เอาแล้วโอแล้วนี่ยังโอต่อทั้งยังมีแม่บ้านทำความสะอาดให้ลูกอีกน้องสาวสามีเป็นคนดุวันหนึ่งลูกกลับจากวัดแล้วก็เอาบุญไปฝากเขาเขาบอกวันหลังไม่ต้องลูกติดจานดาวธรรมเขาก็อนุญาตให้ดูได้เฉพาะห้องนอนลูกเท่านั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจจะติดให้คุณพ่อสามีดูด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรจ้ะพอสามีเคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่มาเลิกได้ภายหลังก็ดีจ้ะตอนนี้พ่อสามีจากไปแล้วด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกในวัย67ปีก่อนท่านจากไปลูกจะคอยทบทวนบุญให้ฟังข้างหูโอ้สุดยอดสะพายเลยนะแล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันมาตลอดลูกเคยสร้างพระธรรมกายคุณพ่อและคุณแม่สามีด้วยเงินโบนัสของลูกด้วยลูกเด็กคาวาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ร่วมเป็นประธานรองกฐิน84ปีของคุณยายอาจารย์และร่วมบุญทุกวันกับทางวัดตลอดลูกเด็กพบกับอนุภาพหลวงปู่ในวันมาฆบูชาโดยลูกเป็นตัวแทนสาธุชนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ปกติลูกจะนำของที่ระลึกถึงลูกชายที่ตายไปแล้วคือสายสะดือกับฟันสามซี่ติดตัวไว้ในกระเป๋าแดงใบเล็กเสมอแต่ได้ทำหล่นหายขณะเวียนประทักษิณเอ้าบุญบันดาลมึงลูกเสียใจมาก
เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ลูกเก็บไว้เป็นที่ระลึกจึงคุกเข่าอธิษฐานขอหลวงปู่ก้มกราบยังไม่ทันจะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงประกาศว่าพบกระเป๋าแดงให้มารับได้ที่พระอาจารย์ลูกดีใจมากเชื่อมั่นในอนุภาพของหลวงปู่อย่างยิ่งต่อมาพระอาจารย์ท่านสังเกตดูท่านก็กลัวลูกจะใจเศร้าหมองว่ากระเป๋าแดงเนี่ยมันเป็นสื่อสัมผัสถึงสภาวะจิตใจที่กำลังตกอยู่ในสภาพอ้างว้างไร้หลักยึดเหนี่ยวและท่านก็เปลี่ยนดวงแก้วไปให้แทนลูกเคยไปกราบคุณยายอาจารย์ถวายทองคำร่วมหล่อหลวงปู่กับท่านเคยถามท่านถึงเรื่องแหวนมั่นของลูกที่หายไปท่านตอบว่าอย่าไว้ใจใครสมัยคุณยายคุมโรงครัวในวัดคุณยายต้องตรวจตาเองทุกอย่างท่านพูดเพียงเท่านี้จึงไม่อยากจะรบกวนท่านสาเหตุที่แหวนหายเพราะวันนั้นเป็นวันพระลูกรักษาศีล8จึงถอดแหวนออกห่อกระดาษเอาไว้ต่อมาก็หายไปลูกชายน้องชายก็เลยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรักษามาจนกระทั่ง2ขวบ3เดือนเสกจากไปโอ้โรคหัวใจ2ขวบเศษเมื่อเดือนมีนาคม2549ระหว่างมีชีวิตอยู่ชอบดูดาวธรรมมากถึงเวลาทำวัดเย็นก็จะร้องบอกมนมนมนสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่พูดชั้นๆมนเย็นมนเย็นแล้วให้เปิดดีมซีเลยนี่จูงมือมาให้เปิดดีมซีเลยถึงเวลานั่งสมาธิหากใครมานั่งเขาจะบอกเลยสั้นๆแบบทิเขามันยากระปุกทำทานอธิษฐานจิตให้เขาถึงธรรมโดยง่ายโดยสะดวกเขาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบทอิติปิโสชยันโตตามได้ด้วย2ขวบกว่าสวดชยันโตได้ไม่ธรรมดาหรอกมาวัดเป็นประจำช่วง7วันหลังจากเสียชีวิตพ่อแม่เขาได้มาอยู่ใกล้วัดพระธรรมกายใส่บาตรถวายพระทหารเช้าเพลปล่อยสัตว์ไปปลาแล้วก็นำปัจจัยจากงานศพทั้ง7วันพร้อมทั้งปิดบัญชีเงินสดนำทองคำมาถวายเป็นเจ้าภาพบรมเศรษฐี22เมษายน2549คำถามกรรมใดลูกชายจึงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับการที่ไปรอที่ปั๊มน้ำมันนานหรือไม่เพราะภายหลังลูกได้ฟังข่าววิทยุว่าถ้าเด็กเล็กสูดกลิ่นน้ำมันเบนซินนั่นนะจะไปทำลายไขกระดูกให้ผิดปกติที่เป็นเหตุของโรคในชาตินี้หรือไม่และกรรมกล่าวในอดีตที่ทำให้เขาเป็นโรคนี้คืออะไรเขาหมดจากวิบากกรรมนี้แล้วหรือยังลูกชายขณะมีชีวิตอยู่ได้ร่วมบุญทุกบุญกับทางวัดพระธรรมกายเขาบอกว่านั่งสมาธิเห็นดวงแก้วจริงหรือไม่คะก่อนเขาเสียชีวิตตัวลูกก็ได้บอกที่ข้างหูให้เขามาเวียนรอบเจดีย์เขาได้ทำตามที่ลูกบอกไหมคะและขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนบุญทั้งบุญที่ลูกอุทิศไปให้เขาเนี่ยเขาได้รับหรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกและที่บ้านบ้างพ่อสามีมีกรรมใดจึงตายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แล้วเข้าใจเรื่องบุญแล้วหรือยังคะน้องสาสามีเคยเกิดเป็นอะไรกับลูกชายของลูกจึงผูกพันกันมากทำไมลูกและลูกสาวจึงได้อยู่บ้านที่เขาปลูกให้ทั้งยังมีแม่บ้านทำความสะอาดให้อีกด้วยแล้วทำไมเขาจึงไม่พูดกับลูกแล้วทำอย่างไรจึงจะตอบแทนความรักที่เขามีต่อลูกชายของลูกและครอบครัวของเราได้กรรมใดหลานจึงเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุสั้นกรรมนี้หมดหรือยังเหตุใดจึงชอบดูดาวธรรมและใฝ่ใจในบุญมากๆขณะมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าเห็นองค์พระสีทองในท้องเขาเห็นจริงหรือไม่หลานชายตายแล้วได้มาเวียนรอบธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อาทิตย์หรือไม่
มี SMS ฝ

หักมาไหมคะเขาจะได้มาเกิดเขาจะได้เกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกหรือไม่ทำอย่างไรเขาจะได้ไปอยู่กับหลวงปู่คะหลังจากมีลูกสาวคนโตและก่อนจะมีลูกชายลูกเคยแท้งบุตรไปคนหนึ่งขณะมีอายุครรภ์ได้6สัปดาห์ขณะนี้เขาไปเกิดแล้วหรือยังคะลูกทำบุญที่ไปให้เขาได้รับหรือไม่ปัจจุบันตัวลูกเองมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษและปวดต้นคอราวไปถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างเหมือนกับมีใครนำมาขี่เขามาขี่คอสงสัยเป็นกุมารทองในปัจจุบันเป็นโรคยอดฮิตของคนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเป็นเพราะกรรมใดต้องแก้ไขอย่างไรให้พ้นจากความทรมานนี้เจ้าคะปัจจุบันสามีมีบ้านและที่ดิน10แห่งมีรถหลายคันแต่ลูกต้องอาศัยน้องสาวสามีอยู่นั่งรถบริษัทรถเมล์รถแท็กซี่บ้างที่เป็นเช่นนี้เพราะลูกขับรถไม่เป็นกรรมนายจึงไม่ได้ใช้สมบัติของสามีอันนี้น่าศึกษาต้องแก้ไขอย่างไรกรรมนายทำให้แหวนมั่นลูกหายไปเห็นได้คุณอาจารย์ถึงพูดว่าอย่าไว้ใจใครจะทำอย่างไรให้สามีมีสัมมาทิฏฐิเข้าวัดปฏิบัติธรรมหมอดูน่ะหมอดูน่ะเคยพูดว่าถ้าเขาบวชจนตายเขาจะบวชตลอดชีวิตจริงหรือไม่เขาเคยสั่งสมบุญด้านบวชมาบ้างไหมคะแล้วจะทำอย่างไรให้เขาได้บวชล่ะเนาะชีวิตของลูกทำไมจึงได้พบกับความพัดพรากและความไม่จริงใจของสามีลูกจะแก้ไขได้อย่างไรครอบครัวเราจึงจะมีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่ลูกควรทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปลูกสามีและลูกสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายที่ตายไปจะได้มาเกิดสร้างบารมีกันอีกหรือไม่ลูกจะมีโอกาสพบเขาอีกหรือไม่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะเรื่องนี้มีเหตุเราศึกษามาหลายเรื่องแล้วถ้าเกี่ยวกับเลือดเนี่ยมะเร็งเลือดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งนั้นเพราะในอดีตเป็นพ่อค้าเด็กค้าขายกับทางการแต่ตกลงจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลดคุณภาพของกับการสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเลี้ยงแขกเรือเป็นประจำน่ะมารวมส่งผลจ้ะวิบากกรรมนี้เบาบางลงไปแล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมเหลืออยู่บ้างส่วนที่ดมกลิ่นน้ำมันเบนซินแล้วจะทำให้ไปทำลายไขกระดูกให้ผิดปกตินั้นเขาก็มีส่วนถูกแต่ก็เป็นแค่ส่วนเสริมหลักคือวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะอันนั้นคือส่วนเสริมลูกชายตายมีชีวิตอยู่ได้ร่วมทำบุญทั้งบุญกับวัดพระธรรมกายและบอกว่านั่งสมาธิเห็นดวงแก้วนั้นก็เป็นเรื่องจริงเห็นจริงแต่เป็นเพียงแค่กุศลนิมิตจ้ะเมื่อตอนใกล้ตายก็ไม่ได้ทำตามที่แม่สอนเพราะกำลังจิตของเขาไปไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามจิตของเขาก็เป็นกุศลเพราะบุญที่ได้ทำเอาไว้เมื่อตายแล้วก็ชะแวบไปเลยชะแวบไปถูกต้องจะไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อจากเด็กตัวเล็กๆก็ปุ๊บหนุ่มขึ้นทันทีเลยโตขึ้นทันทีในวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่พามาทำกับหมู่คณะโดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตแต่รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณขอบคุณโอ

ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านมีอาหารดีขึ้นเสื้อผ้าดีขึ้นที่อยู่ดีขึ้นแล้วก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้จึงทำให้ไปปิดอบายภูมิจ้ะทำให้ท่านไปทำไปอบายภูมิตอนนี้เมื่อเป็นภูมิมัทธิวาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ดีขึ้นกว่าตอนเป็นมนุษย์จ้ะทั้งสาสามีผูกพันกับลูกชายมากเพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตก็กับปัจจุบันอยากมีลูกชายอีกทั้งเคยเป็นญาติและเกื้อกูลกันมากับลูกชายคนนี้จ้ะจึงทำให้เลิฟกันในชาตินี้แต่ลูกและลูกสาวได้อยู่บ้านที่เขาปลูกให้แล้วก็มีคนทำความสะอาดให้ด้วยแต่ไม่พูดกับตัวลูกเพราะเขาน่ะรักหลานจ้ะและก็เคยเกื้อกูลกันมาในฐานะญาติแต่เขาไม่ชอบใจที่ตัวลูกมาวัดและชอบทำบุญบ่อยๆจ้ะเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญจะตอบแทนความรักของเขาที่มีต่อลูกชายและครอบครัวของตัวลูกนั้นตัวลูกก็ต้องทำความดีกับเขาเยอะๆแล้วก็อย่าไปถือสาเขาเวลาที่เขาพูดอะไรสิ่งใดจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาหรือแสดงน้ำใจที่ดีต่อเขาในโอกาสต่างๆก็ให้ตัวลูกทำไปด้วยใจใสๆและอดทนอีกทั้งเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อเขาและอธิษฐานจิตให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิจ้าถามทันไหมจ๊ะหลานเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดและอายุสั้นเพราะในอดีตเคยเป็นผู้ควบคุมธาตุในการก่อสร้างได้คงไม่ทำงานทั้งวันทั้งคืนจนธาตุล้มตายเป็นจำนวนมากก็เขาอดหลับนอนเริ่มกับการชอบฆ่าลูกสัตว์เช่นลูกหมูลูกวัวมาทำเป็นอาหารมารวมส่งผลให้เป็นโรคหัวใจพิการอายุสั้นถึง2 ขวบกว่าที่ชอบดูจานเราทำและใฝ่ในบุญมากเพราะมีบุญเก่ามาในระดับหนึ่งจึงสอนตัวเองได้อีกทั้งบุญนี้ได้บันดาลให้ได้พ่อแม่ที่ดีมีบุพการีที่ปลูกฝังให้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องบุญและผูกพันกับการสร้างบุญจ้ะขณะมีชีวิตอยู่บอกว่าเห็นองค์พระสีทองในท้องนั้นก็เป็นเรื่องของเด็กที่อไปกับผู้ใหญ่ที่จะพยายามสอนให้เขาได้เห็นไปตามไปตามเรื่องตามราวของเด็กๆจ้ะตายแล้วได้จิตที่กำลังอ่อนอยู่จึงไม่อาจทำตามหลักวิชาได้แต่อย่างไรก็ตามบุญเก่าบุญใหม่และบุญอุทิศให้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อเป็นหนุ่มหล่อล้อหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่พ่อแม่พามาทำแล้วก็ทำให้เขาเจ้าได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้เขามีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นก็ได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศให้เขาเขามีความสุขมากจ้าส่วนเรื่องดุสิตบุรีเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าใดเพราะเขายังเด็กอยู่จ้าเด็กก็ไม่เข้าใจขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตัวลูกเคยแท้งบุตรไปคนหนึ่งขนาดมียุทธคันได้6 สัปดาห์ขณะนี้เขาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแล้วก็เกิดแล้วแท้งดังนี้หลายรอบแล้วจ้าไม่อาจรับบุญได้กรรมการทำแท้งของเขาตัวลูกเป็นไทรอยแบบไม่มีพิษและปวดต้นคอจนร้าวไปถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างเพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักที่มีความเครียดเรื่องครอบครัวเป็นส่วนใหญ่และพักผ่อนน้อยจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยวางนอกจากปล่อยปลาแล้วให้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ทุกข์ใจนี่ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและปล่อยวางนี่โดยเฉพาะต้องมานั่งสมาธิให้มากๆกับจัดเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายพอเหมาะพอดีเดี๋ยวก็หายจ้าเดี๋ยวหายสามีมีบ้านและที่ดิน10 แห่งมีรถหลายคันแต่ตัวลูกตอนใส่น้องสาวสามีอยู่ต้องนั่งรถเมล์รถบริษัทหรือแท็กซี่บ้าง

เพราะขับรถไม่เป็นจึงทำให้ไม่อาจใช้สมบัติของสามีได้นั้นเพราะในอดีตมักจะร่วมบุญกับคนอื่นเป็นหลักของคนอื่นทำบุญแล้วขอร่วมด้วยร่วมบุญกับคนอื่นเป็นหลักแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญที่เกิดจากความคิดของตัวเองเท่าไหร่นี่จึงทำให้ไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์จ้าส่วนขับรถไม่เป็นนี่ไม่ยากลูกไปหัดขับซะก็หมดเรื่องแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นก็ทำแล้วอธิษฐานจิตให้ได้มีทรัพย์และเป็นใหญ่ในทรัพย์จ้ะแหวนมั่นกับลูกหายเพราะประมาทเลินๆไม่ค่อยระมัดระวังทั้งวางใจคนยังเกินไปจ้ะที่คุณยายพูดว่าอย่าไว้ใจใครเพราะคนยังมีกิเลสอยู่แม่น้ำนั่นน่ะพึงฟังปลาว่ายน้ำได้ฉันใดงูก็ว่ายในน้ำได้ฉันนั้นปลามาได้งูก็มาได้ตอนนี้เวลาทำลูกทำบุญก็ให้ใส่ชื่อสามีไปก่อนแล้วอธิษฐานจิตให้เขาหูตาสว่างสวยสักให้หูตาเขาสว่างสวยในสักวันหนึ่งอีกทั้งอย่าไปเสียเวลากลุ้มใจเลยชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ยและที่สำคัญมันเป็นวิบากกรรมเก่ากาเมเจ้าชู้ของตัวลูกในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายก็ทำอย่างนี้แหละจ้าเป็นภาพในอดีตของตัวลูกส่วนเรื่องหมอดูสามีจะบวชนั้น เขาก็เป็นตุเป็นตะไปจ้ะอย่าเอามาเป็นอารมณ์จ้าเขาก็พอจะมีบุญบวชช่วงสั้นมาอยู่บ้างจ้ะตัวลูกก็ต้องค่อยๆทำความดีเรื่อยไปทำบุญทุกบุญเรื่อยไปและอธิษฐานเจตสามีเกิดกุศลศรัทธามาบวชจ้ะชีวิตลูกต้องพบกับความพัดพรากและสามีไม่ค่อยจริงใจนั้นก็เพราะวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้ของตัวลูกเองนั่นแหละสมัยเป็นผู้ชายก็ได้ทำอย่างนี้กับภรรยาเช่นเดียวกันจ้ะเป็นภาพในอดีตของตัวลูกดังนั้นก็ให้ทำตามหลักวิชาและวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่ามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจ้ะตัวลูกสามีและลูกสาวคอยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้เป็นกองเสบียงแต่สามีมีสายบุญกับหมู่คณะมาบ้างส่วนตัวลูกและลูกสาวก็เป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็เต็มกำลังบางทีก็ตามกำลังบางทีก็ทำตามๆเขาไปจ้าไปทำตามๆเขาไปแหละอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรมากนักชีวิตในสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้ลูกชายถ้าได้สร้างบุญกับหมู่คณะก็จะมีสายบุญทำให้โคจรมาพบกันอีกได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดวิริยสิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272

อัสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เจริญพรท่านฐานาบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะบุญเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีทั้งกายวาจาใจเช่นการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นบุญเป็นต้นทางแห่งความสุข

และความสำเร็จตั้งแต่ชีวิตมนุษย์ปุถุชนจนกระทั่งถึงพระอรหันต์บุญมีอนิสงส์แก่ผู้เป็นเจ้าของอย่างน้อย5ประการคือประการแรกบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วนำความสุขมาให้ประการที่2บุญนั้นสั่งสมได้ดังที่พุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญมีประมาณน้อยแม้หม้อน้ำนะที่เต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาด

0: น้อยทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญได้ฉะนั้นประการที่สามบุญนั้นอุทิศให้แด่คณะญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วได้ให้เปลี่ยนภพภูมิไปสู่สภาพที่ดีขึ้นได้ที่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็สุขมากที่สุขมากก็สุขยิ่งขึ้นไปประการที่สี่บุญนั้นเป็นของเฉพาะตนใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้และประการที่ห้าบุญนั้นติดตัวติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าได้เหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปในทุกที่ทุกสถานท่านฐานบดีผู้เป็นใหญ่ในการทำทานทุกท่านการทำบุญนั้นเปรียบเสมือนการทำประกันชีวิตด้วยหลักประกันที่มั่นคงเพราะบุญนั้นสามารถประกันชีวิตไม่ให้ตกไปสู่อบายประกันชีวิตให้เราก้าวไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเราจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆเพราะบุญที่เราสั่งสมในวันนี้จะเป็นเหตุให้เราประสบสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์และสุขอย่างยิ่งในพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานรัตนบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ความน่าบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข้าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณิโช

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับครับครับครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
1: สาธุ
2: ค่ะก็อย่าลืมเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะค่ะท้ายนี้ก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญค่ะซื้อที่ดินเรามาเป็นราชันปัตตภีราชินีที่ดินกันดีกว่านะคะสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาตามกำลังศรัทธาค่ะหรือว่าร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ2ตารางเมตรจารึกชื่อ22ตัวอักษรนะคะผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณสิรินุชนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอ0929255698ค่ะหรือที่ LINE นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะที่ @ykm9460 แล้วก็ e ตัวเล็กค่ะร่วมบุญออนไลน์นะคะก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์ได้ค่ะ
0: ค่ะและในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะคะวันที่5กรกฎาคมก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้มาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันไปพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณกนกวรรณชาญกีฬาและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกกลับมาติดตามรับชมข่าวพูนิวส์กับผมรณกรเยี่ยมกำชัยและทีมข่าวพูนิวส์ครับชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับชมรมรักบวรรักศิล5จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรักบวรรักศิล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ประจำปีการศึกษา2569ครับณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเปิดการอบรมกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบภายใต้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรักบวรรักศิล5จังหวัดปทุมธานีปีที่8ปีการศึกษา2569โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1จะอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมและองค์อุปถัมภ์ชมรมรักบวรรักศิล5ปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศคณะครูและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเมตตาแสดงโอวาทธรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับศีลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากนี้ภายในงานผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนศีลธรรมจริยธรรมในรูปแบบ Active Learning จากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญซึ่งได้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทำให้คณะคุณครูนะครับได้เทคนิคการสอนรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและสามารถนำเทคนิคที่ได้ใช้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรักบวรรักศิล5จังหวัดปทุมธานีเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาศิลธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนรวมไปถึงหน่วยงานราชการเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่ไปกับศิลธรรมมีสติมีวินัยมีจิตสำนึกในสาธารณะเติบโตเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: วันนี้นะคะก็ได้เข้ารับการอบรมค่ะซึ่งรู้สึกประทับใจแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับนี้นะคะไปพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนด้วยความรักและความปรารถนาดีของคุณครูและจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดีเด็กเก่งและมีความสุขค่ะมีสุขาลักษณะนิสัยที่น่ารักกับทุกๆคนค่ะก็ขอขอบคุณแทนเด็กๆ ด้วยนะคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะเข้าสู่สังคมให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีสมาธิและก็มีระเบียบวินัยในตนเองอันดับหนึ่งนะคะและก็ส่งพลังตรงนี้ไปสู่คนรอบข้างให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆน้องๆและก็คนรอบข้างรอบตัวค่ะการฟื้นฟูศีลธรรมต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะถ้าเด็กๆเป็นผู้ที่มีศีลธรรมในตัวเองก็จะไม่รังแกใครก็จะไม่เบียดเบียนใครความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นและสังคมด้วยค่ะ
0: วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีบุพเพเปตพาลีเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความเลื่อมใสของผู้มีบุญในต่างแดนครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำสาธุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้เป็นสุขก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามตามด้วยผู้แทนสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วกัลยาณมิตรชูลักษ์ฟิลด์เป็นประธานนำกล่าวครับจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมและก็อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับการจัดงานพิธีบุพเพเปตภัลลีในครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีในปัจจุบันเพราะความกตัญญูนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เป็นการหล่อหลอมจิตใจแล้วก็เกิดความอ่อนโยนมีความเมตตาและรู้จักตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณเมื่อจิตใจนะครับที่ตั้งใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเกิดขึ้นในดวงใจสังคมย่อมเกิดความสงบและก็ความสามัคคีอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและทำรงรักษาขนบธรรมเนียมอันงดงามของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบต่อไปการที่ผู้มีบุญนะครับได้พร้อมใจการประกอบพิธีด้วยความเลื่อมใสศรัทธาไม่เพียงแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลส่วนตนเท่านั้นยังเป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามที่สำคัญนะครับก็จะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลจากปฏิทานามัยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลด้วยทั้งหมดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนับถอยหลังสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปะวัฒนสูตรนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมครับเราจะร่วมกันพิชิตชัยที่ยอดสวดด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15นะครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ081-538-8867ครับข่าวต่อไปเชิญชวนผู้สนใจนะครับที่อายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69อบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-143-6722ครับ092-715-3990ครับข่าวต่อไปนะครับบุญใหญ่ของภาคพื้นอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายจารึกมงคลนามบนแผ่นทองนะครับณแผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญ

การได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเทคนิคสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าซึ่งครูไม่ใหญ่ได้เคยแนะนำไว้ก็คือยอมหยุดเย็นแต่หลายคนไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเมื่อทำไม่ถูกหลักวิชาจึงติดปัญหาอยู่นานนับ10ปีจนกระทั่งท้อและเบื่อการนั่งธรรมะไปในที่สุดเราไม่ยอมรับไม่ยอมทำใจและไม่พอใจจึงต้องมานั่งอ่อนใจแต่เรื่องนี้มีวิธีแก้ไขนะคะซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ให้โน้ตฮาวเรื่องของการยอมหยุดเย็นไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ยอมว่ามันมืดก็ต้องยอมไปก่อนว่ามันมืดถ้านึกภาพขึ้นมาเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนใจเย็นๆทำเหมือนปลูกต้นไม้อย่างที่ยกตัวอย่างหมั่นรดน้ำพรวนดินขจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยค่อยๆประคับประคองกันไปเดี๋ยวกล้านั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกวันต้นกล้าไม้ที่ปลูกอย่างเล็กๆ เราก็ต้องยอมรับว่าจะไปเคี่ยนไปตีมันจะใส่ปุ๋ยแค่ไหนไปขู่เข็นไปอ้อนวอนแค่ไหนว่าให้ออกลูกเดี๋ยวนี้มันไม่ออกหรอกมีแต่ที่เข้าเล่นกลเท่านั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องยอมรับนะลูกนะอย่าฟังผ่านยอมรับว่าต้นกล้าอ่อนมันยังไม่มีลูกไม่มีดอกไม่มีผลพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมจาก 10% ก็เป็น 20% เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจำนะลูกนะจำและทำด้วยรับทราบแล้วก็รับปฏิบัติด้วย

ณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำเอาไว้อย่างเคลียร์คัดชัดเจนเลยนะคะว่าพอใจของเรายอมรับใจก็หยุดพอหยุดใจก็เย็นพอเย็นก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นกว่าเดิมซึ่งภาพในที่นี้ก็คือประสบการณ์ภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องพึงพอใจในทุกประสบการณ์หยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

มุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเลยจ้ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภาย

กลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามาลเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้น

ำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบรรเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขันจังที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาก

พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารหากันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้น

รียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะ

ที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไ

ีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติมายปายรุ่นที่35ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบและมุ่งขยายสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจระดับสากลครับสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาตินะครับหมายปลายรุ่นที่35ในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นต้อนรับฤดูฝนแรกทีเดียวครับหลังจากที่มีการปิดศูนย์ชั่วคราวเพื่อพัฒนาสถานที่ตลอดช่วงฤดูร้อนโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจาก12ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติอันสงบงดงามและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโดยในรุ่นนี้นะครับก็มีผู้ที่เคยเข้าโครงการนะครับหลายท่านกลับมาเติมพลังใจกลั่นใจให้เป็นสุขอีกครั้งหนึ่งอาทิคุณแอนดรูว์ชาวอังกฤษครับซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่9คุณจัสเซมชาวเยอรมันซึ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่5สะท้อนให้เห็นว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เข้าถึงความสงบสุขภายในได้อย่างแท้จริงและจากการร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมากได้สัมผัสประสบการณ์ภายในอันน่าประทับใจทั้งความเบาสบายความสงบการเห็นแสงสว่างภายในและสามารถนั่งสมาธิได้นานกว่าที่เคยหลายท่านนะครับได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังแล้วก็ความประทับใจครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความสงบอย่างแท้จริงพร้อมชื่นชมบรรยากาศอันงดงามตลอดจนวิธีการสอนการเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆสบายๆที่เรียบง่ายแล้วก็อ่อนโยนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงของพระอาจารย์รวมทั้งการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่นนั่นเองครับทางด้านสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้กล่าวขอบพระคุณคำสอนของพระอาจารย์ทีมงานและก็บรรยากาศอันสงบงดงามของสถานที่ทั้งสองท่านนะครับก็มีโอกาสประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่ครับเคยเกือบตัดสินใจแยกทางกันซึ่งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เสมือนกาวใจครับที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจกันและกันและก็กลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันอีกครั้งทางด้านคุณซาร่านะครับเป็นคุณครูสอนโยคะชาวออสเตรเลียครับได้ฝากข้อความหลังจากเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่าการจัดสรรทุกอย่างที่นี่น่าประทับใจมากและช่วยสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงโดยพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการทำสมาธิที่อ่อนโยนเปิดกว้างและก็ผ่อนคลายซึ่งวิธีการนี้นะครับมีประโยชน์มากเข้าใจง่ายและก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สำหรับตนเองนะครับได้ฝึกสมาธิมาหลายปีแล้วก็ยังช่วยให้ค้นพบวิธีใหม่ๆที่จะเข้าถึงความนิ่งความสงบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจทุกท่านครับรองแม่กองทำสนามหลวงเป็นประธานเปิดสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2560

19ณวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับพระเดชพระคุณพระพรหมดิลกรองแม่กองธรรมสนามหลวงประจำหนกลางจะอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเปิดสอบธรรมสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรโกศลที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดบางนานอกอ่านคำปราศัยแม่กองธรรมสนามหลวงและถวายกัปปิยภัณฑ์เพื่อบำรุงสนามสอบแก่พระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปประธานอำนวยการสนามสอบในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระพรหมดิโลกได้เมตตามอบโอวาทให้แก่ผู้จัดสอบและผู้เข้าสอบโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการเผยแผ่พระสัทธรรมจัดเป็นกรณียกิจอันสำคัญของผู้ปรารถนาสันติสุขการเผยแผ่พระธรรมให้บังเกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงจำต้องตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงแม่นยำตามหลักการและวิธีการซึ่งอาศัยการศึกษาพระพุทธศาสนาตามลำดับขั้นการจัดการสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศจึงนับเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระสังฆราโชบายนโยบายมหาเถรสมาคมและสืบสานปณิธานบุรพาจารย์คณะสงฆ์ไทยในการทำรงรักษาพระประวรพุทธศาสนานับเป็นกุศลจริยาอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับการจัดสอบธรรมสนามหลวงณวัดพระธรรมกายบาวาเรียในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับก็มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น45ท่านซึ่งเดินทางมาจากรัฐต่างๆในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตลอดจนกรุงเวียนนาและเมืองลินซ์ประเทศออสเตรเลียแบ่งการสอบทั้งสิ้นนะครับเป็น2ระดับได้แก่ธรรมศึกษาชั้นตรีและโทมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวท้องถิ่นในต่างแดนได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนรู้ธรรมเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะครับได้รับอนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสนามสอบธรรมในต่างประเทศนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นจากการเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรนับถอยหลังสู่วันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปะวัฒนสูตรนี้นะครับปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมครับเราจะร่วมกันพิชิตชัยที่ยอดสวดด้วยตัวเลข 8,578 ล้านจบสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15นะครับอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับ081-538-8867ครับข่าวต่อไปเชิญชวนผู้สนใจนะครับที่อายุระหว่าง18-35ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69อบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์095-143-6722ครับ092-715-3990ครับข่าวต่อไปนะครับบุญใหญ่ของภาคพื้นอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายจารึกมงคลนามบนแผ่นทองนะครับณแผ่นชานขององค์พระประธานพระธรรมกายและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272

ร่วมบุญได้ที่หมายเลขที่บัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรอินกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งสนทนากันอยู่ณเชตวันมหาวิหารถึงเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยให้พระประยุรญาติจำนวนมากได้บรรลุธรรมถึงความพ้นทุกข์และในจำนวนนั้นมีพระประยุรญาติหลายพระองค์ได้มาเป็นกำลังใจในการเผยแพร่แผ่พระพุทธศาสนามีพระอานนท์เป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบถึงข้อสนทนานั้นจึงตรัสว่า
1: ดูก่อนว่าหมู่ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตได้นำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแม้ในการก่อนตถาคตก็เคยนำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแล้ว

0: ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตปกครองกรุงพาราณสีพระองค์ทรงโปรดการเสด็จประพาสอุทยานมากวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสพระอุทยานจนเวลาเย็นมากแล้วจึงเสด็จกลับ
1: ทหารพระเจ้าพรหมทัตทรงเสด็จกลับมาแล้วถวายการต้อนรับเร็วเข้า
2: โอ้ยเหนื่อยจังเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยเนี่ย
0: ในเย็นวันนั้นราชบุรุษไม่สามารถลากราชรถได้จึงจอดทิ้งไว้นอกโรงรถ
1: เสด็จขึ้นตำหนักเถิดพระเจ้าข้าฝนใกล้จะตกแล้ว
2: เฮ้ยฝนใกล้ตกแล้วจอดทิ้งไว้ข้างนอกก่อนก็แล้วกันลากเก็บไม่ทันแล้วเว้ย
0: คืนนั้นฝนตกทั่วพระนครราชรถของพระเจ้าพรหมทัตที่จอดไว้นอกโรงเก็บก็ชุ่มไปด้วยน้ำฝนหนังหุ้มเบาะของราชรถเมื่อถูกฝนก็อ่อนตัวลงและส่งกลิ่นเหม็นตุบๆกลิ่นแบบนี้เป็นของโปรดสำหรับเหล่าสุนัขซึ่งสุนัขในวังฝูงหนึ่งก็ได้กลิ่น
3: บรีหอมกลิ่นอะไรเนี่ยช่างหอมเหลือเกิน
4: อุ้ยหอมติดจมูกจริงๆทนไม่ไหวแล้วพวกเรารุ่ยเดินตามกลิ่นไปหอมหอมหอมหอม
0: ฝูงสุนัขที่เหล่าราชบุรุษเลี้ยงไว้พากันวิ่งตามกลิ่นอันยั่วยวนใจนั้นจนถึงโรงเก็บราชรถ
3: พวกเราเจอแล้ว
4: โอ้นี่มันเป็นกลิ่นเบาะหนังบนรถพระราชานี่เองนี่แหละที่เราต้องการ
3: ตามหามานานในที่สุดก็พบนี่จะช้าทำไมเล่าลุยเลยพวกเรา
0: และแล้วเบาะหนังชุ่มน้ำก็กลายเป็นอาหารกินเล่นของเหล่าสุนัขในวัง
3: อร่อยอร่อยอย่างแรงเลย
4: มันจริงๆทั้งเค็มทั้งมันอร่อยถูกใจ
5: โอ้ยพี่แข่งกันมากสิตรงเนี้ยมันแทะยากนะ
3: กินมั่งกินมั่งขึ้นไปได้อ่ะราคาขึ้นไปหน่อยดิ
6: อะไรเนี่ยไม่เรียกเลยแอบกินกันอยู่สี่ตัวเล็กๆให้ข้ากินมั่ง
0: รุ่งเช้าราชบุรุษมาเห็นหนังหุ้มราชรถอยู่ในสภาพขาดวิ่นไปทั้งคันเช่นนั้นก็ตกใจ
7: เฮ้ยสุนัขที่ไหนมันกล้ามาทำอย่างนี้เนี่ยอ๋อต้องเป็นสุนัขนอกวังมันแอบเล็ดลอดเข้ามาทางท่อน้ำแน่ๆสุนัขไม่ได้รับการสั่งสอนก็อย่างนี้แหละชั้นต่ำที่สุดสู้สุนัขที่เราเลี้ยงมาในวังก็ไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูซื่อสัตย์มีสกุล
8: ใช่แล้วขอรับสุนัขที่เราเลี้ยงแต่ละตัวต่างได้รับการอบรมอย่างดีมันไม่ทำเรื่องอย่างนี้แน
0: ่เมื่อราชบุรุษคิดได้เช่นนั้นจึงให้กรมมาวังนำเรื่องกราบบังคมทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
9: หม่อมฉันมีเรื่องกราบทูลพระยาครับมีสุนัขจรจัดมันแอบเข้ามาในวังแล้วมันก็เข้ามากัดเบาะหนังราชรถพังเสียหายเลยพระเจ้าค่ะ
10: บังอาจมากเจ้าจงไปจัดการสั่งให้ทหารฆ่าสุนัขทุกตัวที่พบเว้นไว้แต่สุนัขที่เลี้ยงในวังเท่านั้น
9: พวกเรามีงานด่วนเราต้องฆ่าสุนัขจรจัดนอกวังให้หมด
8: สมน้ำหน้ามันบังอาจมาแทะเบาะหนังราชรถซะขนาดนั้น
4: ชิตัวเองไม่รู้จักเก็บราชรถไว้ให้ดีเลยจะมาโทษสุนัขอีก
9: ได้ยินเสียงใครนินทาแว่ว
11: ๆนี่แย่เอาข้าให้หมดตามคำสั่ง

0: ในครั้งนั้นพวกสุนัขภายนอกราชวังถูกฆ่าตายมากมายราวใบไม้ร่วงตัวไหนที่ยังไม่ตายก็ต้องคอยหลบซ่อนอย่างทรมานใน7ราตรีนั้นนอกกำแพงกรุงพาราณสีดูจะไร้ร่างสุนัขใดที่มีชีวิตเหลืออยู่เลย
1: เราเก่งจริงๆคนเดียวฆ่าสุนัขได้ตั้งหลายตัวต้องรีบฆ่าให้ตายให้หมดเมืองดีกว่าแน่จะได้คืน
2: เอาอย่ามัวแต่คุยกันยังเหลือหมู่บ้านข้างหน้าอีก
0: สุนัขทั้งหลาย

0: ต้องอดอยากยากแค้นแสนสาหัสมันทั้งหลายจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากพญาสุนัขที่ป่าช้านอกเมืองโดยหลบออกไปทางอุโมงค์ใต้ดิน
1: ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วพวกเราไปขอพึ่งบารมีพญาสุนัขกันเถอะ
2: ใช่อยู่อย่างนี้นะมีแต่ตายกับตายเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
1: เดินเข้าเร็วอดทนอีกหน่อยเถอะพวกเรา
0: เมื่อพญาสุนัขได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงปลอบโยนบริวารทั้งหลายให้หายวิตกและรับปากว่าจะช่วยสุนัขทุกตัวให้รอดชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยอย่างที่เคยเป็น
1: ท่านพญาสุนัขช่วยพวกเราให้รอดตายด้วยเราไม่อยากโดนตามฆ่ายังไม่มีความผิดอยู่เช่นนี
2: ้ใช่ทำไมพวกทหารต้องมาฆ่าเราด้วยก็ไม่รู้พี่น้องหมาของเราเนี่ยต้องสังเวยชีวิตอย่างไม่มีเหตุผลไปเยอะแล้ว
3: ไอ้น่ากลัวเหลือเกิน
4: เอาเถิดพวกเธอใจเย็นๆก่อนเราจะรับภาระนี้ช่วยพวกเธอเอง
0: แล้วพญาสุนัขก็ระลึกถึงบุญบารมีที่ตนได้สร้างสมมาตั้งสัตยาธิษฐาน
4: ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาด้วยดีหนึ่งและจิตอันมีเมตตาเปี่ยมในสรรพสัตว์ทั้งหลายของข้าพเจ้าหนึ่งขอคุณงามความดีทั้งสองประการนี้จงช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าขณะเดินทางไปเฝ้าพระราชาด้วยอย่าให้มีใครทำร้ายหรือคิดร้ายต่อข้าพเจ้าเลย
0: เมื่ออธิษฐานจิตแล้วพญาสุนัขจึงออกเดินทางไปยังพระราชวังทันทีตลอดการเดินทางอันเร่งรีบนั้นมิได้รับอันตรายใดๆเลยเมื่อเล็ดลอดเข้าไปในพระราชวังได้แล้วก็ตรงไปยังท้องพระโรง
4: มาถึงสักทีนะเรา
0: ด้วยแรงอธิษฐานทำให้พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเมตตามิให้ผู้ใดทำร้าย
5: ปล่อยให้เข้ามาเถอะ
4: ขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวพระองค์ทรงให้ข้าสุนัขทุกตัวที่พบโดยมิได้ยกเว้นเลยหรือพระเจ้าค่ะ
5: เปล่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้มิได้ถูกสั่งฆ่า
4: ขอเดชะเมื่อครั้งแรกตรัสว่าให้ฆ่าสุนัขทุกตัวแล้วเหตุใด

0: าค่ะเช่นนี้พวกไม่ใช่ผู้ร้ายกลับได้มรณภัยสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ทุกตัวล้วนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีย่อมจะไม่กัดหนังหุ้มราชรถของเราเองเราจึงให้เว้นไว้เจ้าบังอาจกล่าวว่าเราสั่งฆ่าสุนัขผู้บริสุทธิ์รู้หรือไม่ว่าใครเป็นตัวการ
1: ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นสุนัขในวังที่เป็นตัวการและสามารถพิสูจน์ได้พระเจ้าค่ะ
2: เมื่อพระราชาให้พญาสุนัขทำการพิสูจน์พญาสุนัขจึงขอให้ราชบุรุษนำหญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงแล้วคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำไปให้สุนัขในวังทุกตัวกิน
3: อีเหม็นจังกินแล้วต้องได้ขึ้นใส่กันมั่งละ
4: มาลูกๆมากินกันเร็ว
5: ทีนี้ก็จะได้รู้ละว่าใครเป็นตัวการเหม็นจังเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ย
3: แค่ได้กลิ่นก็จะปวดแล้วใครจะไปกินหลง
6: แต่ทำไมนะอาหารในวังเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยอันเนี้ยไม่เอาไม่กินไม่กิน
5: เหม็นไม่กินไม่กินไม่กินไม่กินไม่กิน
2: ราชบุรุษช่วยกันจับสุนัขทุกตัวในวังมากรอกยาใส่ปากสุนัขเหล่านั้นเมื่อได้กลืนยาเข้าไปก็สำรอกเอาชิ้นส่วนของหนังหุ้มราชรถออกมาจนหมด
5: เอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้อ่ะเหม็นอ่ะ
3: โอ้ยออกมาเป็นแผ่นเลย
6: เหม็นพูด
7: เฮ้ยนี่มันบ่อรถนี่นะ
2: พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วก็ทรงเข้าพระทัยทุกอย่างได้อย่างแจ่มแจ้งพระองค์ทรงไว้วางพระทัยราชบุรุษมากเกินไปทรงมีความลำเอียงเพราะรักและเมตตาสุนัขที่พระองค์เลี้ยงไว้จนทำให้ต้องสร้างบาปกรรมมากมาย
0: เราขอเนรเทศสุนัขในวังออกไปให้หมดยกเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงตั้งแต่บัดนี
8: ้พะยะค่ะ
5: น่าสงสารสุนัขที่พวกเราฆ่ามันไปเนอะ
4: เฮ้ยยกโทษให้เราด้วยนะเราผิดไปแล้วอ่ะ
0: สำหรับพญาสุนัขแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความอาจหาญยิ่งนักกล้าเอาชีวิตของตนเองเสี่ยงกับความตายเพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของหมู่ญาติทั้งปวงจงมีความสุขจากการเลี้ยงดูของเราเถิด
2: พระเจ้าพรหมทัตโปรดให้บำรุงเลี้ยงสุนัขทั้งหลายด้วยอาหารอย่างดีตลอดไปและทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายในกรุงพาราณสีด้วยพญาสุนัขจึงแสดงทศพิธราชธรรมถวายและขอร้องให้พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ให้บำรุงพระชนกชนนีดำรงอยู่ในความไม่ประมาทตลอดไป
9: อร่อยจังเพิ่งรู้ว่าอาหารในวังอร่อยอย่างนี้นี่เอง
10: มีเสียแรงที่อุตส่าห์เอาชีวิตรอดมาได้เอาเราไม่อร่อยร้อยร้อยร้อย
11: โอ้ยกินจนจบไปหมดแล้วโอ้ยอิ่มสุด
2: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพรหมทัตและข้าราชบริพารต่างประพฤติธรรมตามโอวาทของพญาสุนัขครั้นละโลกไปแล้วต่างได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์กันทั้งสิ้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระอานนท์สุนัขที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายส่วนพญาสุนัขสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเยกุกุราราชกุลสมิวัฏฐาโกเลยกาวันนะพลูปปันนาเตเมนะวัชชามยะมัสมะวัชชานายังสักขจาทุพพละคาติกายังสุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชตระกูลเป็นสัตว์มีเจ้าของสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขเหล่านั้นไม่ถูกฆ่าพวกเรากลับถูกฆ่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะว่าเที่ยงตรงหรือฆ่าไม่เลือกหน้าได้อย่างไรกลับเป็นการฆ่าไม่ปราณีเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของต่างหาก

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนาะวันนี้มาเจอกันในวันขึ้นเดือนใหม่นะวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569การเวลาได้ผ่านพ้นไปไวมากนี่เกินครึ่งปีแล้วแป๊บเดียวก็จะหมดปีอีกแล้วเพราะนั้นวันคืนล่วงไปนะวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็เป็นการเตือนสติในบทสวดของพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ให้สวดสาธยายเตือนสติตนเองไว้อย่างนี้วันนี้นักเรียนไม่ต้องถามว่าจะมีรายการพิเศษนะโรงเรียนอาจจะมีช่วงพิเศษไหมมีนะนักเรียนนะแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวบางพวกบอกเอ๊ะสงสัยจะไม่มีจะพากันเลื่อนช่องหนีนะมีก็ก่อนที่จะไปถึงช่วงพิเศษตรงนั้นก็เราก็มาเจอกันตามปกติสักเล็กน้อยก่อนนะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาสู่เรื่องราวที่ได้นำเสนอไปยาวนานก็คือเรื่องของปาฏิหาริย์ตอนนี้เป็นตอนที่10แล้วนะปาฏิหาริย์ตอนที่10ทีแรกก็ว่าจะไม่ขยายความมากแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยหัวข้อธรรมมันแตกตัวออกไปก็เลยขยายยาวมาจนถึง10หัวข้อซึ่งเนื้อหาตรงนี้เราได้นำเอามาจากพระธรรมปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่1เนี่ยนะฉบับมหาจุฬาด้วยทีฆนิกายศีลขันธวรรคเกวัตตสูตรว่าด้วยบุตรคหบดีชื่อว่าเกวัตตะซึ่งเราก็คงจะย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งนู่นนะบางคนโอ้ย้อนไปดูไกลหน่อยในเนื้อหาตรงนี้บุตรคหบดีชื่อว่าเกวัตตะเนี่ยเรียกว่าเกวัตตะคหบดีท่านเนี้ยท่านประสงค์อยากจะนำเสนอแนวความคิดกับพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระภิกษุแสดงฤทธานุภาพนะขอภิกษุเจ๋งๆสักองค์นึงขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศแสดงฤทธิ์ให้ประชาชนเหมือนเป็นการเปิดการแสดงอะไรประมาณนั้นเพื่อให้ประชาชนพากันแห่แหนเข้ามานับถือกันมากมายก่ายกองจากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมซึ่งพระองค์ก็มีเหตุมีผลนะก็เลยขยายความไปจากนั้นน่ะด้วยเนื้อหาตรงนี้มันก็เลยขยายความมาจนกระทั่งถึงเรื่องของฤทธิ์10ประการก่อนที่จะไปถึงนั้นเรียกว่าต้องมีเรื่องของปฏิหาริย์นะปฏิหาริย์เนี่ยก็จะว่าด้วยทั้งเรื่องของอิทธิปฏิหาริย์อาเทศนาปฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปฏิหาริย์ในส่วนของอิทธิปฏิหาริย์กับอาเทศนาปฏิหาริย์เนี่ยเราได้ฟังเนื้อความหัวข้อไปแล้วจากนั้นก็เลยนำเอาเรื่องของฤทธิ์นะซึ่งทั้งอิทธิปฏิหาริย์กับอาเทศนาปฏิหาริย์มันก็อยู่ในหมวดของฤทธิ์เนี่ยนะเอามาขยายความเรียกว่าอิทธิกถาว่าในเรื่องของฤทธิ์ในเรื่องของฤทธิ์นั้นมีอยู่ด้วยกัน10ประการนะก็เราได้ขยายความไปจนกระทั่งถึงข้อที่5ฤทธิ์ที่แผ่ไปในสมาธิเมื่อคราวที่แล้วก็พยายามย่อความลงมาให้มันกระชับขึ้นแต่วันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวเรื่องของฤทธิ์ที่แปรปริสมาธิข้อที่6เนี่ยฤทธิ์ของพระอริยะนะข้อที่7ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมข้อที่8ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญข้อที่9ฤทธิ์สำเร็จมาจากวิชาข้อที่10ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยประการประกอบด้วยการส่วนนั้นเป็นปัจจัยซึ่งแต่ละส่วนนี้เราก็จะขยายความกันเ

ยาวนานกันมาจนกระทั่งถึงตอนที่10แล้วนะเนี่ยในหัวข้อที่5ที่บอกไปเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านพระสัญชีวะมีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิท่านพระขานุกลธัญญะมีฤทธิ์แผ่ไปด้วยสมาธิอุตตราอุบาสิกามีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิสามาวดีอุบาสิกามีฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธินี้ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิซึ่งก็ขยายความโดยย่อไปทั้งหมดในส่วนของเรื่องฤทธิ์ที่แผ่ด้วยสมาธิคราวนี้มาถึงข้อที่6วันนี้ฤทธิ์ของพระอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในศาสนานี้ถ้าหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เดี๋ยวพวกเราก็คงจะฟังงงๆอยู่นะค่อยๆทำความเข้าใจคืออันนี้เป็นการกำหนดหมายในเรื่องคล้ายๆเป็นการไปรู้ไปเห็นด้วยสมาธิสมมติเราเห็นร่างกายของเราว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของโสโครกหรือของไม่โสโครกอะไรอย่างเงี้ยของปฏิกูลเนี่ยของสะอาดหรือไม่สะอาดมันก็จะค่อยสลับไปสลับมาตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงเดี๋ยวจะไปสรุปตอนท้ายให้ฟังก็แล้วกันก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราเพิ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่นี่คือบทสรุปของการจะกำหนดรู้อย่างไรจะเห็นเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดหรือจะสะอาดไม่สะอาดผสมปนเปกันอย่างไรก็ตามในส่วนท้ายนี้ท่านบอกว่าถ้าเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่ก็หมายถึงว่าสามารถมองเห็นโดยสภาวะวางเฉยได้นะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวในสิ่งนั้นๆก็จะทำให้เป็นเค้าเรียกเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งที่สามารถทําความเข้าใจตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีฤทธิ์ก็จะยากทําความเข้าใจดังนั้นถ้านักเรียนงงแสดงว่าเรายังไม่มีฤทธิ์ดังนั้นก็เดี๋ยวไปตีความกันก็เอาให้เห็นเข้าใจง่ายๆว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจะต้องใจหยุดใจนิ่งมีสติสัมปชัญญะแท้ที่จริงคําว่าอุเบกขานั้นถ้าเราไปเจาะลึกเนื้อความจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไปว่าวางเฉยอย่างเดียวนะแล้วแต่คำบริบทที่มันไปอยู่อุเบกขาที่แปลว่าเข้าไปเพ่งเข้าไปดูก็ได้นะอุเบกขาไม่ได้แปลว่าวางเฉยอย่างเดียวมีโอกาสมีเวลาค่อยมาทำความเข้าใจเพราะช่วงนี้เวลาเรามีจำกัดนะเราต้องเร่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่รายการพิเศษเจ็ดฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมเป็นอย่างไรคือนกทุกชนิดเทวดาทุกจำพวกมนุษย์บางพวกวินิปาติกะเปรตบางพวกมีฤทธิ์เกิดจากผลกรรมนี้ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมทำไมท่านบอกยกตัวอย่างนกทุกชนิดเราทำความเข้าใจง่ายๆว่าที่ท่านมองอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกสัตว์ปีกพวกนี้มันสามารถบินได้มันก็เป็นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมของมันนะไอ้เราไม่มีปีกก็พยายามจะไปหาเอากระด้งอะไรมาใส่มันก็เลยกลายเป็นผีกระหังไปนั่นนะมันบินไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีฤทธิ์ที่เกิดมาจากกำเนิดของเราจริงๆท่านบอกว่าโอ้นกทุกชนิดเนี่ยที่มันบินได้มันนั่นแหละก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งแต่มันเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากผลของกรรมที่มันทำมาแล้วมันมีผลอย่างนั้นบางตัวเอ๊ะทำไมขนปีกมันไม่เท่าไหร่ทำไมมันสามารถบินได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเทวดาทุกจำพวกเทวดาก็เหมือนกันเขาก็จะมีฤทธิ์จากกำเนิดของเขาจากผลคำว่าผลกรรมนี่ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นผลทั้งส่วนที่เป็นกุศลกรรมกับอกุศลกรรม

เทวดานั้นน่ะท่านก็จะมีฤทธิ์ด้วยฝ่ายของกุศลกรรมของท่านก็จะสามารถยกตัวอย่างเหมือนท่านสามารถระลึกชาติได้1ชาติว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยทำบุญอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นนะมนุษย์บางพวกซึ่งมนุษย์พิเศษบางพวกที่เขามีฤทธิ์อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเออบางทีเขาจะมีคนปัจจุบันอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะพวกมีเซนมีพวกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็เป็นเฉพาะบางพวกเอ๊ะแต่หมอที่เขาเป็นมือปราบสัมภเวสีนี่เขาเป็นพวกมันอยู่ในจัดหมวดนี้ไหมก็อาจจะเป็นประเภทนี้เหมือนกันนะคือมันเกิดจากผลบุญกรรมที่เขาทำมาและอธิษฐานมาก็เป็นไปได้คือพวกกรณีบางพิเศษบางคนบางพวกมันจะเป็นผลกรรมในสายกุศลหรืออกุศลไม่แน่ใจนะอะไรของกินเยอะแยะในโลกไม่กินนะไปกินหลอดไฟอย่างเงี้ยอู้เขาเคี้ยวกินหลอดไฟกุบกับกุบกับกุบกับมันแปลกดีเหมือนกันไอ้บางพวกมันกินอะไรรู้ไหมโอ้มันกินตะขาบเป็นตัวๆเลยนะอุ้ยแปลกดีเหมือนกันเนาะตะขาบไม่กัดเนาะงงดีหรือบางพวกกินอะไรกินจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกเกิดด้วยผลกรรมคือร่างกายมันสามารถปรับสภาพได้กินแล้วไม่เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นวินิปาติกะเปรตบางพวกมีฤทธิ์อันนี้เป็นเรื่องของพวกเปรตบางชนิดเขาก็มีฤทธิ์เหมือนกันเกิดจากผลกรรมนี้ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมคือผลกรรมที่เป็นฝ่ายบุญและฝ่ายบาปก็จะหล่อหลอมบางทีบางคนอย่างง่ายๆเหมือนเด็กที่เกิดในท้องพ่อท้องแม่หรือนอนในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยถ้าไม่คิดมันก็ไม่แปลกนะถ้าคิดมันก็แปลกทำไมนอนอยู่ตรงนั้นข้าวก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ตายนะก็เหมือนอย่างนั้นน่ะหรือท่านเปรียบเทียบพวกสัตว์นรกบางพวกโอ้โหโดนตัดโดนเฉียนโดนเฉาะจนกระทั่งร้องโอดโอยแต่ทำไมไม่ตายอย่างเงี้ยก็คือกรรมเนี่ยพวกนี้มันจะบีบเอาไว้นะทำให้ไปเป็นอย่างนั้นซึ่งผลของกรรมเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายมากมายก่ายกองถ้าเราไปคิดวิเคราะห์มากเกินไปท่านบอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพวกสติฟันเฟือนกลายเป็นบ้าไปได้แต่ให้รู้ว่ามันมีฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญเป็นอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จเหาะไปบนอากาศพร้อมด้วยเจตุรงค์เกษนาตลอดจนพวกคนเลี้ยงม้าเป็นที่สุดเห็นไหมบางทีเราไปอ่านในพระไตรปิฎกไปศึกษาเรียนรู้เอ๊ะพระเจ้าจักรพรรดิพาบริวารเหาะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมโลกนู้นโลกนี้มันฟังดูในยุคปัจจุบันนะคนก็จะรู้สึกเอ๊ะมันใช่หรือหลอกเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่คนในยุคนั้นเนี่ยก็คือเกิดด้วยกำลังบุญดังนั้นเวลาที่ท่านเสด็จไปหรือเดินทางไปเป็นเรื่องปกติก็เหมือนพวกเรานี่แหละขึ้นเครื่องบินไปอย่างนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเหล็กทั้งไม่ใช่น้อยๆ นะหนักก็หนักทำไมมันขึ้นไปได้บินไปได้นะแต่อันนี้เราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกำลังบุญที่สามารถเหาะได้แต่คนในยุคนั้นเขาเหาะได้เลยนะอย่างพระเจ้าจักรพรรดินี่เหาะเหินเดินอากาศได้และได้พาหมู่เสนามหาอามาตย์ไปพวกเราอาจจะเคยขึ้นนะแต่อาจจะลืมก็ได้อาจจะเคยเป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งหรืออาจจะเป็นพระเจ้าของจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งในอดีตก็เป็นไปได้ใช่ไหมแล้วพวกเราอาจจะเคยเหาะเลยเคยขึ้นจักรแก้วเหาะไปเป็นว่าเล่นก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นก็ท่านถึงบอกว่ามันเกิดด้วยกำลังบุญกำลังบุญนั้นเป็นเรื่องพิเศษที่คนจะไปคิดไปจินตนาการจะเรียกว่ามันเหนือจินตนาการจะเหาะได้ยังไงก็จะไปหิ้วอะไรไปพิเศษนะในบางพวกเนี่ยหิ้วของไปขายอะไรนี่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเออพวกเลี้ยงม้าเป็นที่สุดฤทธิ์ของโชติยะคฤหบดีผู้มีบุญเออในส่วนตรงนี้ท่านใช้คำว่าโชติยะนะแต่พวกเราจะได้ยินใช้คำว่าโชติกะเศรษฐีนะตอนนี้ท่านใช้คำว่าโชติยะคฤหบดีผู้มีบุญถ้าพูดถึงเรื่องของความมีบุญของ

โชติกะเศรษฐีหรือว่าโชติกะคหบดีเนี่ยโอ้เนื้อหาเรื่องราวท่านก่อนที่จะมาเป็นผู้มีฤทธิ์ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยการสั่งสมบุญบารมีของท่านนี่มาข้ามภพข้ามชาติมายาวนานทีเดียวในตำรับตำราในอรรถกถาเนี่ยท่านเริ่มต้นตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นชาวไร่อ้อยดังนั้นใครที่ไปทำไร่อ้อยนี่ก็อาจจะมีส่วนในการที่ได้ไปเป็น เหมือนท่านโชติกะนะโชติกะเศรษฐีนะตอนนั้นท่านเกิดเป็นชาวไร่อ้อยแต่ในยุคที่เกิดนั้นน่ะในตำราท่านบอกอ้อยที่คนยุคนั้นใช้รับประทานก็ไม่ได้เหมือนอ้อยในยุคปัจจุบันคือมันเหมือนเป็นลำมันไม่มีปล้องนะไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์นี้มันยังมีหลงเหลือในโลกหรือเปล่านะคือท่านบอกว่าอ้อยเนี่ยมันเป็น

ว่ายุคนั้นน่ะมันไม่มีปล้องคราวนี้เวลาเราตัดปลายมันตัดโคนมันก็ต้องเอามัดนะมัดปลายมัดโคนเอาไว้ถ้าเราจะดื่มเนี่ยก็คือไม่ต้องมาหีบอ้อยให้มันลำบากลำบนอะไรเลยแค่เปิดไอ้ที่เรามัดเอาไว้นั่นน่ะเปิดจุกมันออกมันก็ไหลลงจ๊อกอย่างนั้นเลยนะเขาท่าดีเหมือนกันผลปรากฏว่าตอนนั้นเกิดมาในตระกูลชาวไร่อ้อยสองพี่น้องเหลือเป็นสองพี่น้องคราวนี้วันนั้นน้องชายนะน้องชายท่านเดินทางเข้าไปเพื่อตัดอ้อยแล้วก็เดี๋ยวอ้อยเรางามมากเลยตัดมาสองลำนะเอามาเผื่อพี่ชายอยู่ที่บ้านตนเองไปดูไร่อ้อยเสร็จก็ตัดอ้อยมากะว่าจะเอามาดื่มเอามารับประทานแต่ของน้องชายเนี่ยคิดในใจว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเราเจอคนมีความรู้สึกอยากจะทำบุญในใจลึกๆถ้าเจอใครเจอพระหรือเจอคนเราอยากจะทำบุญด้วยน้ำอ้อยเหลือเกินพอเดินมาตอนนั้นท่านพระมันเป็นยุคของพระประเจกับพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นก็ตรวจตราท่านออกจากนิโรธสมาบัติเสร็จปุ๊บท่านก็ตรวจตราว่าเอ๊ะเราจะไปโปรดใครดีนะก็เห็นชายหนุ่มคนเนี้ยหนุ่มไร่อ้อยเนี่ยนะว่าเออเป็นคนมีศรัทธาที่จะถวายน้ำอ้อยท่านก็เลยเหาะไปแล้วก็เหมือนไปเดินบิณฑบาตอย่างนั้นจากนั้นหนุ่มไร่อ้อยก็ดีใจว่าโอ้โหพอปรารถนาอยากจะทำบุญปุ๊บมาเลยเนื้อนาบุญดังนั้นการที่เราจะมาเจอเนื้อนาบุญไม่ใช่ของง่ายนะบางชาติเราไม่เจอเนื้อนาบุญเลยบางชาติมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาเกิดในยุคที่ไปอยู่ในดินแดนที่กันดารไม่รู้จักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไปไม่ถึงก็ยากในการที่จะเข้าใจเรื่องการทำบุญทำกุศลในการที่จะมาเจอเนื้อนาบุญท่านได้บอกเป็นความยากว่าหนึ่งศรัทธาสองทายธรรมสามเนื้อนาบุญบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทายธรรมศรัทธาเยอะไปหมดรู้อยากจะทำบุญมากเลยแต่ว่ามันไม่มีทายธรรมไม่มีปัจจัยทายธรรมบางคนมีศรัทธามีปัจจัยทายธรรมแต่ก็หาเนื้อนาบุญไม่เจอดังนั้นโอกาสที่จะมาเจอเนื้อนาบุญโอกาสที่จะมีเจอพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ยากแต่ตอนนี้พวกเราได้แล้วนะมีศรัทธามีทายธรรมมีเนื้อนาบุญเราอยากจะทำบุญเท่าไหร่อยากจะได้ไปเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจของเราแล้วคราวนี้หนุ่มไร่อ้อยคนนี้ก็ได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เทน้ำอ้อยถวายเข้าไปในบาตรถวายเข้าไปในบาตรคราวนี้เนี่ยบาตรท่านเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควร

อย่างภูเขาคันธมาศแต่ก็ทำให้ไอ้หนุ่มคนนี้มองเห็นด้วยฤทธิ์ของท่านเห็นว่าท่านเอาน้ำอ้อยไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าประมาณ500องค์ทุกองค์ได้ขบฉันน้ำอ้อยหนุ่มคนนี้ก็ปลื้มเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจเดินกลับมาด้วยความอิ่มใจได้บำบุญกับเนื้อนาบุญเห็นเหาะไปจะอย่างนั้นกลับมาถึงบ้านพี่ชายก็บอกเออไปไหนมาก็บอกว่าไปตรวจตราดูไร่อ้อยมาเอ้าอุตส่าห์ไปทั้งทีทำไมไม่ตัดเอาอ้อยมาแบ่งมาดื่มกันบ้างน้องชายก็เลยเล่าให้ฟังตามนั้นว่าเนี่ยได้ตัดมาแล้วได้ทำบุญไปแล้วแล้วก็ถามพี่ชายว่าอยากจะเอาเงินหรือว่าอยากจะอนุโมทนาเอาพี่ชายก็ถามว่าเออพอใส่บาตรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านมีกิริยาอาการเป็นอย่างไรก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ท่านเหาะไปแล้วก็เอาน้ำอ้อยไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าอีกทั้ง500องค์แค่นั้นแหละปลื้มเลยปลื้มบอกโอ้ไม่เอาแล้วเงินขอเอาบุญดีกว่านะน้องชายก็เลยบอกว่าให้อนุโมทนาบุญเมื่ออนุโมทนาบุญจากนั้นทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็มีความปลื้มปิติยินดีก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ยาวนานนะอยู่ยาวนานเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาเกิดในยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมนี่กว่าจะได้มีผู้ฤทธิ์กว่าจะมีเป็นผู้มีบุญเป็นฤทธิ์เนี่ยก็ต้องสั่งสมบุญตั้งแต่ยุคนั้นมาพอมาเกิดในยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเขานี้เกิดมาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยแล้วนะแต่ก็กลับมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันเพราะได้สั่งสมบุญผูกสายบุญกันมาพี่ชายก็กลับมาเกิดเป็นพี่ชายน้องชายก็กลับมาเกิดเป็นน้องชายนะก็แต่คนละภพแล้วแต่กลับมาเกิดตอนนี้มีความพร้อมพลิกชีวิตจากชาวไร่อ้อยมาเป็นเศรษฐีแล้วหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองพี่น้องนี้ก็ควบคุมกิจการดูแลกิจการเป็นเศรษฐีใหญ่จนกระทั่งเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ขยายธรรมะเผยแผ่ธรรมะพอได้ยินข่าวนะพี่ชายเนี่ยได้ยินข่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ดีอกดีใจเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงตัดสินใจขอออกบวชเพราะตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นในการที่ท่านถวายอนุโมทนาบุญในการถวายน้ำอ้อยนะมีความประสงค์อยากจะไปนิพพานเร็วนะอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานและในเจตนาในชาตินี้ท่านก็อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานกับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเมื่อฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บโอ้โหดีอกดีใจมากว่าอยากจะบวชแต่โดยธรรมเนียมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปลาญาติก่อนคราวนี้พ่อแม่เนี่ยเสียไปหมดแล้วก็เหลือน้องชายอยู่คนเดียวก็ไปลาน้องชายในชาติตอนที่เกิดในยุคของวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพี่ชายชื่อว่าเสนะน้องชายชื่อว่าอัปปราชิตะเมื่อไปลาเสร็จน้องชายนี่ตกใจว่าเอ้าพี่ทรัพย์สมบัติเราก็มีมากมายตอนนี้พ่อแม่เสียไปแล้วผมก็ได้พี่นี่แหละเป็นหลักเป็นประธานเป็นผู้ดูแลผมพี่ชายบอกโอ้ยังไงพี่ก็ทนไม่ไหวเพราะหัวใจมันเรียกร้องในการที่อยากจะบวชมากเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เจ้าเนี่ยรับทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยมรดกทั้งหมดยกให้เจ้าเป็นคนเดียวเลยในการที่จะถ่ายทอดในการที่จะดูแลทรัพย์สมบัติน้องชายนั้นเห็นความตั้งใจของพี่ชายอย่างนั้นก็เลยอนุโมทนาพี่ชายก็เลยได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาของวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นนี่ในพรรษานี้นะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะชายแมนๆที่ยังไม่ได้บวชนะเออก็น่าจะถึงเวลานะออกบวชกันอย่างน้อยสัก1พรรษาอันนี้ก็ฝากไปถึงชายแมนๆเนื้อหาตรงนี้เราหยุดไว้ตรง

แค่นี้เพราะว่าบัดนี้ก็คงจะได้เวลาที่จะให้พวกเราได้เข้าสู่รายการพิเศษในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระลูกชายของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ส่งแต่ละองค์แต่ละท่านไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศตอนนี้ก็จะนำค่อยๆนำเอาเรื่องราวบันทึกเรื่องราวที่ท่านไปทำหน้าที่นั้นได้พบได้เจออะไรบ้างนำมากราบเรียนแล้วก็ให้หลวงพ่อท่านได้ยินได้ฟัง

0: ในวันนี้นะจะเป็นเรื่องราวของอุทัยแสงแสงแห่งชีวิตส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดตามรายการพิเศษกันได้ณบัดนี้เลย
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย

0: พื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: รำมาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จง

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แหละจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ้ะขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วให้ลูกลูกทุกทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: มีจดหมายจากใจ
1: จ
0: พระลูกชายตอนอุทัยแสงแห่งชีวิตจ้ะ
1: จ้า

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพรักอย่างสูงครับกับผมพระมหาพระเดชศักดิ์สักกะธรรมโม
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมจ้า

0: าธุ
1: แล้วพ่อครับครับลูกเป็นเพียงคนไม่กี่คนที่ยังไม่ทันรับปริญญาก็รีบมารับผ้าเหลืองก่อนแล้วครับ
0: สา
1: ธุจ้าโอ้สุดยอดเลยเนอะเมื่อเพื่อนรอรับใบปริญญากันส่วนตัวลูกนั้นรอรับบาตรครับวันที่เกิดมาสร้างบารมีจริงนี่นะจ๊ะชีวิตการสร้างบารมีของลูกเริ่มจากคำขอของโยมแม่ที่ว่าบวชให้แม่สักหนึ่งพรรษาได้ไหมลูกแต่ต้องเป็นวัดพระธรรมกายนะตอนนั้นลูกก็คิดแค่ว่าพรรษาเดียวเองจิบจิบนี่คำขอของโยมแม่เนาะบวชก็บวชสาธุโอ้นี่เป็นธรรมดานะสาธุสาธุสาธุจนบางทีลูกก็แอบสงสัยว่าวันนั้นนะจ๊ะไม่ใช่วันนี้นะวันนั้นยังไม่ถึง32ดูที่วันนั้นอะลูกแอบสงสัยอะไรวันนั้นโยมแม่แอบเจรจาอะไรกับหลวงปู่มาก่อนหรือเปล่าครับนี่นะนี่โยมแม่ยิ้มตลอดกาลญาติกัลยาณมิตรผู้พาผมสู่เส้นทางสมณะนี่ยอมพ่อก็อนุโมทนาไม่ว่าแล้วแต่โยมแม่นะโอ้สองเราเข้าใจกันโยมวิสาก็อนุโมทนานี่จ้า
0: สาธุ
1: ถามโยมแม่ดูแล้วกัน

0: มีบุญมากเนาะเดินตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะช่วงแรกการบวชก็ไม่ง่ายครับนั่งสมาธิทีไทยก็ทั้งมืดก็ธรรมดาเน
1: ี่
0: ยมืดตื้อมืดมิดง่วงธรรมดาเบื่อธรรมดาอึดอัด
1: ธรรมดา
0: ก็อึดออกเลยครบชุดเลยครับแต่ผมก็อดทนนี่นะนี่จ้ะไม่ได้อดเดียวเดียวอดทนนี่จ้ะเพราะมันอดนานเน
1: ี่
0: ยแต่ไม่ใช่อดทานนี่นะแค่อดนานนี่มือตื้อมือมิดมือสนิทนี่เนาะเพราะรับปากโยมแม่ไว้จึงกระทั่งวันหนึ่งที่พระพี่เลี้ยงประกาศว่าวันนี้พระเดชคุณหลวงพ่อจะเมตตามานำปฏิบัติธรรมพอได้ยินแบบนั้นพระรูปอื่นนี่เนาะก็ปลื้มกันทั้งศาลาดีใจทั้งศาลาเลยแต่ส่วนตัวลูกไม่กลัวไม่ตื่นไม่เต้นเนี่ยจะนี่แต่หนีครับหนีคือวิ่งหนีจริง
1: ๆ
0: นี่จ้ะแต่ข้าท่านมีเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องวิ่งหนีเพราะถ้าหลวงพ่อถามแล้วจะตอบไม่ได้วิ่งหนีออกมาแล้วสุดท้ายก็จ้าเอก่อนจ้ะเจอหลวงพ่อข้างนอกอยู่ดี

0: เพราะนั้นลูกจึงเข้าใจว่าไม่ต้องหนีหลวงพ่อไปไหนยังไงก็หนีไม่พ้นนี่นะยังไงก็วนอยู่ในภพสามนี่แหละว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับนี่นะจากนั้นผลการปฏิบัติธรรมลูกก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นถูกหลักวิชาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆใจก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจนเชื่อมั่นในบุญและเลยลืมเรื่องศึกไปเลยต่อมาลูกก็ได้รับหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรวันหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่าอยากให้มีสามเณรมากๆคนอื่นฟังแล้วก็ปลื้มแต่พวกผมฟังแล้วรู้เลยว่างานเข้าบุญใหญ่กำลังมาแต่เป็นงานบุญเพื่อนๆเขานะครับทีมงานที่พากันไปกราบเรียนหลวงพ่อเพื่อขอจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนกันเองหลวงพ่อฟังจบแล้วพูดเพียงสามคำว่าสันนิษฐานดิจะพูดว่าไงสามรอ
1: สามรอลุยลุย
0: โอ้
1: ลุยลุยลุยลุยลุยเลยล
0: ู
1: ก
0: ลุยเลยลูกไม่ใช่ใครลุยลุยลุยแล้วหลวงพ่อยังไม่ตั้งชื่อโครงการว่านอแก้วเปลี่ยนธรรมจากวันนั้นถึงวันนี้เลยสร้างนาคหลวงสร้างปอทอข้าวสร้างพระมหาและศาสนทายาทจำนวนมากให้พระศาสนาครับ
1: สาธุ
0: นี่โครงการนอแก้วเปลี่ยนธรรม

0: ต่อมาเมื่อมีโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยเพราะว่าบวชไปทำไมสองรูปสามรูปนี่เนาะเอาทีเดียวแสนเลย
1: ร
0: ู้แล้วทีมงานก็ได้รับมอบหมายให้มาจังหวัดอุทัยธานีนี่มาต้องมาจังหวัดที่ดวงตะวันค่อยๆโผล่ขึ้นมาก่อนนี่นี่เนาะเมืองแสงสว่างนี่เนาะทั้งที่ตอนนั้นก็ไม่รู้จักใครเลยนี่จ้ะไม่รู้จักพื้นที่ไม่รู้จักใครเลยแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าชีวิตก็น่าจะเจออะไรบ้างแต่ที่รู้แน่ๆไม่เพียงอย่างเดียวคือหลวงพ่อให้มาก็ต้องมาโอ้สุดยอดเลยหัวใจนักสร้างบารมีเนอะสมัยนั้นยังไม่มีศูนย์ไม่มีที่ดินนั่นแหละเขาเรียกว่ามีศูนย์พร้อมไม่มีอะไรเลยใช่นั่นศูนย์แรก
1: ใช
0: ่คือไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีศูนย์ไม่มีที่ดินนี่ไม่จริงไม่จริงต้องไม่มีอะไรเลยนอกจากพระที่มีหัวใจนักสู้เต็ม 100% ครับเราต้องตระเวนขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชสาธุถูกหลักวิชาจะใช้ดวงปัญญาเลยเนี่ยเมื่อไปถึงนั้นเรายังไม่มีวัดนะจ๊ะยังไม่มีที่ดินยังไม่มีสวนเราก็ต้องไปหาที่ที่มีตรงไหนมีก็เอาตรงนั้นก่อนเนาะตระเวนขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชมีเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดของพระศาสนาและจะจัดโครงการบวชบางแห่งเจ้าวาดท่านก็เมตตาเป็นอย่างดี
1: สาธ
0: ุโอกราบขอบคุณครับบางแห่งก็มีบททดสอบนี่นะจ๊ะสุดโหดหินนี่เนาะแต่เราก็สู้ไม่ถอยเพราะลูกพ่อ

0: จ้ามีภาพที่น่าปลื้มน่าอนุโมทนานะจ๊ะสมัยที่ผมทีมงานขอใช้พื้นที่วัดต่างๆจัดโครงการบวชครับนี่สาธุเมื่อเรายังไม่มีวัดเราก็ไปหาวัดที่
1: ม
0: ีนี่แล้วการบวชก็เริ่มต้นได
1: ้
0: ครั้งหนึ่งน้องโทรมาบอกว่ามีผู้ไม่เข้าใจเข้ามาในงานพร้อมอาวุธปืน
1: โอ้
0: โหจะมาถวายมั้งเนี่ย
1: มาบริจาค
0: แต่ว่ามาด้วยอาการมึนเมาน ี่จ้ะฝึกน้องๆก็เลยถามลูกว่าหลวงพี่ครับเอาไงดีหลวงพี่ก็เอาไงดีลูกก็ถามกลับว่าเขาต้องการอะไรล่ะคำตอบที่ได้นะจ๊ะเขาต้องการอย่างเดียวคืออยากให้เราย้ายออกโอ้ลูกยิ่งตอบทันทีว่าลูกยิงตอบทันทีว่า
2: ไม่ย้าย
0: ลูกตอบทันทีว่า
2: ไม่ย้าย
0: โอ้โหเก่งเนาะแต่ว่าลูกนี้ตอบว่าก็ย้ายสิฮะท่านมีเหตุผลจ้ะเพราะเราเป็นพระครับนี่จ้ะไม่ใช่พระเอกนี่เนาะไม่ใช่ว่าเรากลัวนะครับเราไม่เคยกลัวแต่เราไม่ประมาทจนกระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังประชุมงานอยู่มีโทรศัพท์สายสำคัญดังขึ้นปลายสายแจ้งว่าหลวงพ่อนิมนต์มาพบไม่ทราบวัดไหนนะคืนนั้นลูกนอนวังเวงทั้งคืนโอ้ไม่รู้ว่าลูกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นมาเข้ากราบหลวงพ
1: ่
0: อก็ถูกถามเรื่องงานจังหวัดอุทัยอยู่พักใหญ
1: ่
0: ก็หลวงพ่อจะกล่าวประโยคสั้นๆที่เปลี่ยนอนาคตทั้งจังหวัดเลยว่าที่อุทัยเรายังไม่มีศูนย์สร้างศูนย์นะลูกนะวินาทีนั้นลูกรู้เลยครับว่าคำว่าบุญหล่นทับนั้นเป็นไงโอ้ยหล่นทั้งโครมเลยแต่วันนั้นลูกจึงเริ่มภารกิจสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจากงบประมาณศูนย์บาทจ้ะสูตรที่ดิน22ไร่โอ้โหนี่มันมหัศจรรย์แล้วเนี่ย
1: คร
0: ับนี่เนาะมีภาพเป็นหลักฐาน

0: ถูกกับและการคืบหน้าการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของอุทัยแสงว่าบ่อชี้นี่เนาะไม่มีชี้เต็มบ่อคำตอบคือไปสร้างให้ได้นี่จ้ะ
1: สา
0: ธุนี่เนาะไปสร้างให้ได้เลยลูกแล้วสร้างได้ไหม
1: ได้
0: นี่ไงไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะจากความไม่มั่นใจนี่เนาะสู่ความมั่นใจแต่ละว่าครับคำว่าสร้างศูนย์ไม่ได้เริ่มจากการสร้างอาคารถูกต้องจ้ะเพราะเราไปสร้างศูนย์ยังไม่ได้สร้างหนึ่งสองสามสี
1: ่
0: นี่เนาะศูนย์มันก็ต้องไม่มีอะไรกัน
1: ใช
0: ่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างอาคารหากเริ่มจากการสร้างใจคนก่อน
1: ใช่
0: เพราะสมัยนั้นน่ะกุฏิก็ไม่มีต้องการเต็นท์จำวัดอ่างน้ำก็เป็นแบบชั่วคราวนี่จ้ะส่วนอาคารต่างๆที่เห็นในวันนี้สมัยนั้นยังเป็นเพียงเส้นดินที่พวกเรานั่งเขียนผังกันอยู่บนพื้นนี่จ้ะแล้วเคยเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆฟังน้องก็ถามว่าหลวงพี่ไม่เก็บภาพไว้บ้างเลยครับแล้วก็ถามว่าจะไปเอากล้องที่ไหนเอากล้องที่ไหนถ่ายตอนนั้นน่ะให้มีเต็นท์ให้นอนก็พอแล้วเนาะบรรยากาศยุคบุกเบิกสูงในช่วงแรกก่อสร้างควบคู่ไปกับการใช้งานครับนี่นักสู้จริงเนี่ย
1: คร
0: ับอ่ะถูกพอเข้าไปอยู่ใหม่ๆก็มีทั้งความไม่พร้อมนะจ๊ะและความไม่เข้าใจบางคนสงสัยว่าพระเนมมาจากไหนถึงกับร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะจังหวัดด้วยความเมตตาของท่านเนี่ยเราจึงค่อยๆทำความเข้าใจกับชุมชนที่เรามาเพราะงี้งี้งี้นี่นะเพื่ออะไรจนกระทั่งคนแปลกหน้าก็ค่อยๆกลายเป็นคนบ้านเดียวกันที่สุด
1: ใช่
0: นี่เนาะ

0: บททดสอบยังไม่จบครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กำลังก่อสร้างศูนย์ตัวลูกจากที่เป็นนักสร้างบารมีก็เกือบได้กลายเป็นนักกฎหมายเต็มตัวที่สมัยเนอะเพราะรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาดันข้ามไปเขตที่ดินเพื่อนบ้านนิดนึงยินดีพระก็มีคดีครับทีนี้ก็วุ่นวายกันอยู่พักใหญ่กว่าจะเคลียร์จบแต่ก็ยังเคลียร์จบจบแบบไหนจ๊ะ
1: Happy ending
0: Happy ลูกไม่เคยเสียกำลังใจเลย
1: จ้าน
0: ี่จ้ะกำลังใจก็ไม่เสียปัจจัยก็ไม่เสียเพราะเชื่อมาตลอดว่าถ้าไม่มีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดก็ไม่ต้องมีก็ได้เลยฉันอุปสรรคไปใกล้สวรรค์เนาะทุกครั้งที่เจอเรื่องหนักๆเราจะไปกราบหลวงปู่องค์ที่หลวงพ่อเมตตามอบให้น
1: ี่
0: น
1: ะ
0: นั่งนิ่งๆอธิษฐานยิ่งเจอปัญหาหนักก็ยิ่งนิ่งขอให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายรายกายเป็นรวยเป็นดีแล้ววิธีนี้ก็ใช้ได้ผลมาตลอดครับโอ้ดีนี่นี่ถูกหลักวิชานะว่าใจนิ่งๆอยู่กับหลวงปู่มันได้ปัญหาทุกปัญหาก็จะคลี่คลายอย่างง่ายๆครับนี่จ้ะจนวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงสามารถปักหลักได้อย่างมั่นคงรองรับงานบวชพระบวชเนนวาสกปฏิกาแก้วเด็กดีวีสตาร์และจัดอบรมพระบาลีได้อย่างต่อเนื่อง
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้ดีจังนี่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงหลังคาก็ยังเป็นจากอยู่เพื่อจะได้เตือนสติว่าเราได้จากบ้านจากเรือนมาใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นเรือนจากที่มี2ชั้นกำลังจะขยับเป็นชั้นที่3แล้วเนี่ยซึ่งมันมีหลังเดียวในโลกนี่จ้ะเต็มเลยสว่างสวยนี่โอ้โหเป็นไงมันน่าชื่นใจนะนะฮะอนุโมทนาสาธุการเดี๋ยวชื
1: ่
0: อภิกษุสามเณรเต็มเลยนั่นจะเรือนที่จากบ้านจากเรือนมาเนาะนี่มาเป็นชีวิตสมณะมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายนี่เนาะตลอด9ปีที่ผ่านมาศูนย์อุทัยแสงยังส่งสามเณรเข้ามาบวชเรียนบาลีต่อที่วัดพระธรรมกายรวมเกือบ30รูป
1: สา
0: ธุจ้ะหลวงพ่อครับวันนี้ได้มาเจอหลวงพ่อหลังจากไม่ได้มากราบหลวงพ่อเป็นเวลานานเลิกรู้สึกเหมือนนักรบที่ออกรบอยู่แนวหน้าและได้กลับมาพบแม่ทัพอีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจอทั้งแดดทั้งฝนธรรมดาเนี่ย
1: คร
0: ับที่ไหนก็ต้องเจอนะนี่และอุปสรรคสารพัด
1: คร
0: ับ นี่ใกล้สวรรค์ทุกสิ่งนะ
1: คร
0: ับ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดถึงหลวงพ่อ

หลายครั้งเวลางานหนักลูกก็เปิดรูปหลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อแล้วบอกกับตัวเอง

0: สู้ต่ออีกนิดนะเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอหลวงพ่อแล้วจนวันนี้วันที่ได้กลับมากราบหลวงพ่ออีกครั้งเพียงได้เห็นหลวงพ่อได้ยินเสียงหลวงพ่อหัวใจที่เคยลาก็กลับมามีกำลังอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: เหมือนแบตเตอรี่ชีวิตที่ได้กลับมาชาร์จเต็มอีกครั้งโอ้คมคมคมโอ้คมนะได้กลับมากราบหลวงพ่อในวันนี้ที่ทำให้โลกรู้ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาลูกไม่เคยเดินเพียงลำพังเพราะมีหลวงพ่อเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแสงสว่างและเป็นจุดหมายการสร้างบารมีเสมอมาหลวงพ่อครับลูกจะขอรักษาไฟแสงให้เป็นวัดรุ่งดังว่าที่หลวงพ่อเมตตาให้ไว้จะขอเดินตามรอยเท้าหลวงพ่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

0: อ่านพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนกลิ่นสัมผัสในวันพ่อตาย
2: คุณพ่อของลูกเป็นพี่ชายคนโตในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนคุณพ่อทำอยู่หลายอาชีพตั้งแต่อู่ซ่อมรถขายอะไหล่รถบรรทุกทำล้อรถเข็นทำจักรยานเด็กทำรองเท้าแตะอีกเยอะแยะเลย9ล้อ9แต่ไม่ประสบความสำเร็จสักอาชีพเริ่มต้นน้ำท่าว่าจะไปได้ดีสุดท้ายไม่เจ๊งก็โดนเพื่อนโกงเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นเห็นไหมจ๊ะมันมีเหตุคุณพ่อเป็นคนรูปไม่หล่อแต่เจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าโมโหร้ายแต่มาแต่งงานกับแม่ที่เป็นคนสวยใจดีใจบุญขยันทำมาหากินมันไม่พอดีกันเลยนะพ่อมีเมียหลายคนแม้จะไม่หล่อก็ตามเมียแม่เป็นเมียคนแรกมีลูกเดียวกัน4คนเมียคนที่2มีลูก5คนแล้วมาได้เมียคนที่3เมื่ออายุ57ปีโดยบังเอิญสาเหตุก็เพราะที่โรงงานของคุณอาที่พ่อช่วยอยู่มีการประท้วงเกิดขึ้นพ่อก็ได้ไปเจรจาต่อรองกับแกนนำจนได้แกนนำคนนี้มาเป็นเมียคนที่สามเรียกว่าวิธีปราบม็อบปราบม็อบต้องทำเป็นเมียทั้งนั้นที่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่สวยเลยแล้วก็มีครอบครัวมาแล้วด้วยความเจ้าชู้ของพ่อทำให้แม่เนี่ยแม่คนสวยใจดีใจบุญต้องเสียใจอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาพ่อเนี่ยพาเมียน้อยเข้ามากินข้าวในบ้านโดยแม่และลูกเป็นคนทำกับข้าวให้ลูกทำไปก็แช่งไปส่วนแม่ได้แต่ตัดเพาะร้องไห้เสียใจลูกเอ้ยยังดีนะเขาแค่พามากินข้าวจะเกิดพ่อเขาทำแบบเคสที่ก่อนนั่นเนี่ยใช้เผด็จการเนี่ยพวกพากกันมาแล้วให้รักกันแล้วให้อยู่ด้วยกันสัมพันธ์กันเวลาเรียกลูก14คนต้องพลุบคิดถึงลูกพร้อมกัน14คนเพื่อความสัมพันธ์ตอนตีหนึ่งก็ต้องลุกมาให้หมดใครมาช้าโดนอัดนี่เห็นไหมจ๊ะลูกเห็นแล้วก็สงสารแม่มากเมื่อสงสารแม่ก็เลยทำให้เกลียดพ่อนึกในใจว่าถ้าไม่มีพ่อชีวิตครอบครัวเราจะมีความสุข

มากอาจจะไปคิดอย่างนั้นนะลูกถ้าไม่มีพ่อมันก็ไม่มีลูกนี่สำคัญทีเดียวลูกจึงหาทางออกด้วยการยุให้แม่เลิกกับพ่อจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจต้องมานั่งร้องไห้เสียใจบ่อยๆสุดท้ายแม่ก็ลาออกจากการเป็นภรรยาของพ่อพ่อก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยไปอยู่กับเมียคนที่สามอยู่กันยังกระทั่งพ่อได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกลูกไปเยี่ยมพ่อเห็นความเป็นอยู่พ่อแล้วรู้สึกสงสารมากนี่ถ้าพ่ออยู่กับพวกเราก็คงจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ถึงอย่างไรพ่อก็ยังเป็นพ่อลูกก็ยังเป็นลูกพ่อลูกจึงได้ชวนแม่ไปเยี่ยมพ่อหลายครั้งนี่ถูกหลักวิชาแต่แม่ไม่ไปนั่นตอนแรกตอนหลังแม่ไป ยอมไปเยี่ยมพ่อเพราะความหลังยังมีอยู่พอพ่อเห็นแม่พ่อก็ที่ทำไมรู้ล่ะร้องไห้แบบเด็กๆลูกเห็นแล้วก็สงสารพ่อมากแล้วก็รู้สึกว่าพ่อคงจะอยู่ได้อีกไม่นานดูโง่เฮงแล้วจึงให้คนไปต่อเติมทำห้องใหม่จะได้อยู่สบายขึ้นพ่ออยู่ได้ไม่เกิน3เดือนก็เสียชีวิตก็น่าจะเสียชีวิตอาการพ่อดูดีขึ้นแต่ได้ไปทะเลาะกับลูกหนี้คนหนึ่งทำให้พ่อน่ะโมโหมากเส้นเลือดในสมองเลยไปแตกเป็นครั้งที่สองแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอให้ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่หากผ่าตัดแล้วก็จะเป็นได้แค่เจ้าชายนิทราลูกเลยตัดสินใจว่าไม่ให้ผ่าเพราะพ่อเคยสั่งไว้ว่าหากผ่าตัดแล้วต้องเป็นอัมพาตขอให้ตายไปเองดีกว่าไม่ต้องไปผ่าหลังจากนั้น 2-3 วันพ่อก็เสียชีวิตคำถามทำไมคุณพ่อถึงประกอบอาชีพอะไรน่ะก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วในชีวิตไม่เคยใช้ของดีเลยเนี่ยชอบใช้ของเก่าขับรถเก่าขณะทำห้องใหม่ให้ก็อยู่ใช้ได้ไม่นานตลอดชีวิตคุณพ่อไม่มีบ้านของตนเองต้องเช่าบ้านคนอื่นอยู่ก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีคตินิมิตอย่างไรตอนนี้คุณพ่อไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่ฝากบอกอะไรมาถึงลูกๆหรือไม่วันที่คุณพ่อเสียชีวิตลูกและสามีได้กลับมาที่บ้านพอเข้าไปในห้องน้ำลูกและสามีได้กลิ่นน้ำยาแบบที่โรงพยาบาลใช้กลิ่นแรงมากโดยหาแหล่งที่มาของกลิ่นนั้นไม่เจอส่วนวิชาไปเยี่ยมคุณพ่อเมื่อขับรถออกมาก็ได้กลิ่นเหม็นยาแบบที่โรงพยาบาลใช้เหมือนกันกับตัวลูกใช่คุณพ่อมาหาหรือไม่คะตอนที่คุณพ่อได้เมียคนที่สามนั้นคุณพ่อโดนของหรือไม่คะเอาอีกแล้วพระลูกเคยเจอกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งตกในรถคุณพ่อเพราะว่าในกระเป๋ามีกระดาษเขียนว่าให้เอาน้ำลายหมาบ้าบ้าตั้งแต่คิด

พ่อทำทานมาน้อยแล้วถ้าจะให้ของใครก็จะให้ของเก่าหรือของที่ตนเองใช้แล้วดังนั้นชาตินี้จึงไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพไม่มีบ้านเป็นของตนเองต้องเช่าคนอื่นอยู่และต้องใช้ของเก่าตลอดนี่ทาสถานก่อนตายมีภาพกรรมนิมิตที่ดื่มเหล้าเจ้าชู้สูบบุหรี่อบายมุขต่างๆทำให้กตินิมิตเศร้าหมองตายแล้วมีเจ้าหน้าที่ยมโลกมารอรับทันทีนี่หน้าตาเจ้าหน้าที่ยมโลกกุมพันเหมือนกรมราชทัณฑ์อย่างนั้นแหละกุมพันตัวโตหน่อยแต่พ่อขอร้องเจ้าหน้าที่ให้ช่วยพาไปหาลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเจ้าหน้าที่ยังพามาเยี่ยมแป๊บหนึ่งเพราะยังมีช่วงเวลาอยู่ทำให้ลูกได้กลิ่นเหมือนน้ำยาที่ใช้ในโรงพยาบาลที่เส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มเมื่อไปยมโลกถูกพิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนเพราะกรรมสุราก่อนที่จะไปโดนอย่างอื่นอีกหลายกรรมนั่นแหละยาวเลยแหละได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่พ้นกรรมพ่อทรมานมากอยากจะพ้นกรรมจากตรงนี้เหลือเกินท่านอยากให้ลูกๆทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านอยากจะพ้นทุกข์อยากมากเลยตอนนี้อีตอนเป็นมนุษย์เราก็บอกเขาอะไรก็ไม่ค่อยจะเชื่อแล้วอีตอนนี้ละโอ้เห็นไหมจ๊ะตอนคุณพ่อได้เมียคนที่สามเพราะความเจ้าชู้ของท่านไม่ได้โดนของคุณใสใส่แต่เมียคนที่สามอยากจะทำเหมือนกันเพื่อไม่ให้ไปมีเมียต่อไปเพราะกิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของพ่อนี่แหละแต่จะทำได้ต่อเมื่อมีวิบากกรรมด้วยกันคุณแม่มาเจอคุณพ่อเจ้าชู้ดื่มเหล้าก็เป็นบุพกรรมเก่าของคุณแม่ตอนเป็นผู้ชายสมัยนั้นท่านดื่มเหล้าเจ้าชู้แบบคุณพ่อการที่ลูกเกลี้ยกล่อมแม่ให้เลิกกับพ่อก็ไม่ได้มีเวรกรรมอะไรเพราะว่าถ้าแม่อยู่กับพ่อก็จะทำให้แม่เนี่ยใจเศร้าหมองถ้าแยกมันก็จะทำให้แม่เนี่ยใจไม่เศร้าหมองอีกทั้งพ่อก็ไม่ได้อะไรอาวรณ์อะไรเลยแถมจะทำให้พ่อไม่ต้องก่อเวรที่อีกด้วยส่วนการที่มาให้หมอผ่าตัดสมองพ่อนะครับเป็นเจตนาของพ่ออยู่แล้วตอนนั้นลูกไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรอย่าไปกังวลใจเลยให้สั่งสมบุญแล้วรีบอุทิศบุญไปให้ท่านจะดีกว่าท่านก็จะได้พ้นทุกข์จากยมโลกเพราะยังมีอีกหลายวิบากกรรมที่ท่านจะต้องเจอจ้า

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมด

0: การบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหัง

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมี

สีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

0: อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพย์

บางอย่างก็ใช้ทรัพย์เราไม่มีทรัพย์เราก็ใช้กำลังเรี่ยวแรงหรือใช้สติปัญญาไปชวนคนมาทำความดีมีวิธีการสร้างบุญตั้งเยอะแยะอย่าคิดว่าให้พร้อมก่อนแล้วจึงทำบุญเพราะความพร้อมหาได้ยากในโลกแต่เราต้องพร้อมเสมอความพร้อมอยู่ที่เราพร้อมมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ค่ะณหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรุ่นที่52ประจำปี2569โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมอบรมจำนวน220รูปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปกครองรวมทั้งดูแลศาสนสถานและศาสนทายาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนในการนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้โอวาทธรรมโดยมีใจความโดยย่อว่าเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสถือเป็นกำลังหลักและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่นในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพระสังฆาธิการจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาความศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ชุมชนสำหรับการอบรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการรุ่นที่52นี้จัดอบรมระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยได้รับความเมตตาจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดการอบรมค่ะคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์รวมพิธีต้อนรับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 14:00 น.ณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับบรรยากาศภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสการะพร้อมรับของที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของทุกคนที่มาร่วมพิธีอย่างคับคั่งในเวลาต่อมาได้มีการตั้งขบวนแห่พระบัญชาอย่างสมเกียรติจากหน้าโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์โดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำหน้าเคลื่อนขบวนมุ่งสู่อุโบสถวัดใหม่กรงทองพระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีด้วยวัยเพียง32ปีซึ่งถือเป็นพระสังฆาธิการรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นอย่างมากท่านเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิระดับสูงทั้งการสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทาง

0: โลกนับเป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์เมืองปราจีนบุรีที่ได้พระเถระรุ่นใหม่มาเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนศาสนกิจให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการครอสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่44เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างความสุขภายในและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นและเป็นสปายะหน้าศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อโครงการสมาธิเติมสุขรุ่นที่44ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบและความเครียดจากการทำงานได้เข้ามาหยุดพักและรีเซ็ตจิตใจด้วยพุทธวิธีโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อเลี้ยงกายและใจอย่างเป็นระบบอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นออกกำลังกายการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสงบภายในทั้งภาคเช้าและภาคค่ำตลอดจนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเติมความบริสุทธิ์ผ่องใสให้แก่จิตใจสำหรับการจัดโครงการคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วที่มุ่งเน้นการสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจนเดินทางมาถึงรุ่นที่44ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงผ่านการปฏิบัติธรรมค่ะโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน600คนเข้าร่วมอบรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภาวโทพร้อมทั้งทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันมาให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสติในการเรียนรู้พร้อมทั้งบรรยายธรรมะเรื่องของศีล5ความเป็นปกติของมนุษย์กฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเป็นต้นนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรม Walk Rally ฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งทุกคนได้ลงมือฝึกฝนความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดความระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและจิตตั้งมั่นผ่านการจำลองสถานการณ์ในห้องต่างๆเช่นห้องนอนห้องน้ำห้องอาหารห้องแต่งตัวและห้องทำงานหรือห้องเรียนเพื่อนำทักษะการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนสำหรับการอบรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมในค่ายไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแต่สนุกสนานพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความดีสากล5ประการที่ได้รับการฝึกฝนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเองต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ

0: 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์เวย์และได้ชื่นชมการสืบสานงานพระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์พร้อมใจกันน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์โดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงและนายองค์อ่านนท์ธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีรวมติดตามคณะพระเถรานุเถระในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมพร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระธรรมทูตที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยความเสียสละและอดทนตลอดจนอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์เติบโตเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมและเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนชาวไทยรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่สนใจพระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดกฐินพิธีทอดผ้าป่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมการสอนสมาธิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้แนวคิด World Peace to Inner Peace หรือสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากภายในและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมและโลกอย่างยั่งยืนซึ่งการเดินทางมาเยือนของคณะพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากความตึงเครียดในกิจวัตรประจำวันเพื่อเตรียมกายและใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก ก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้เมตตาแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวและผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืนซึ่งแสงจันทร์ที่นวลตาและสัปปายะอันร่มรื่นของวัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถน้อมนำใจกลับมาอยู่กับตัวเองและเข้าถึงความสุขภายในได้โดยง่ายโดยกิจกรรม Moonlight Meditation ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากหลายท่านเปิดเผยว่าการได้มานั่งสมาธิในบรรยากาศเช่นนี้ช่วยลดความวิตกกังวลและเติมพลังบวกให้กับชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทางวัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประโยชน์ของสมาธิและร่วมกันสร้างสันติภาพภายในไปสู่สันติภาพภายนอกอย่างยั่งยืนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระปรัตสิริชัยธานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระชยานนท์กิจจานันโทได้แสดงธรรมในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรสามารถนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในต่างแดนให้มีความสุขมีสติและปลอดภัยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดกิจกรรมสอนภาษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนได้ฝึกฝนทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจด้วยพระพุทธศาสนาบรรยากาศตลอดทั้งวันจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปิติเบิกบานของทุกครอบครัวที่มาร่วมงาน

มกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญกันทุกคนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม small group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยพระมหากรกฏกะระชะชะโยซึ่งท่านได้นำธรรมะจากหนังสือมงคลชีวิตในมงคลที่36คือจิตไม่โศกมาอธิบายและทำความเข้าใจร่วมกันทั้งยังได้ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและได้รับฟังการแสดงปกิณกะธรรมอันเป็นประโยชน์จากพระมหาภัทรพงศ์เหมพัทโทเพื่อนำข้อคิดธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนให้มีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อให้ความเป็นไทยปักหลักและเติบโตอย่างงดงามในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา
ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคม

มถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 6-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าณนิกัตตายาทนังหะเรไม่พึงแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจ

ดีน้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฝากรองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

mi Thuntiyampi Sangkhang Saranang Gacchami Thuntiyampi Buddhang Saranang Gacchami Thuntiyampi Dhammang Saranang Gacchami Thuntiyampi Sangkhang Saranang Gacchami เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์น้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวน

นพระองค์ไม่ทวนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมอนด้วยจิตที่เลื่อมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลก และต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติ เมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ถ่านแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยหนามแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามห่วงทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาคือวัฏฏสงสารนี้เ วียนว่ายแต่เกิดมายาวนานไม่รู้เบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายว่าเมื่อไหร่เลือดที่ต้องไปเกิดเป็นแพะแกะสุกรไก่บวกควายเป็ดปลานกให้เขาเชื่อดหลวเริ่มกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเมื่อพัดพลาดจากของรักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนามาก

อน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆแล่นไปในมหาสมุทรใหญ่ๆ7วันไม่พ้นมหาสมุทรใหญ่ไปได้เลือดของเราที่ต้องไปใช้หนี้เขามากกว่านั้นรับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณารู้ทุกข์มีกรุณาที่จะให้วัตถุทานคือข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่ที่นั่งที่นอนเรือนที่โคมไฟที่อยู่อาศัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีมหากรุณาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีทุกข์เลยให้มีแต่ความสุขตลอดหมดทั้งชมพูทวีปให้อภัยทานป้องกันโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอริภัยโรคภัยทำลายข่ายหรือใส่ปลาเปิดกรงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าเป่าร้องเชิญชวนเปล่าประกาศให้เลิกฆ่าสัตว์ให้เลิกเบียดเบียนสัตว์ให้นำสัตว์ออกจากที่ฆ่าให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายแม้มีคนมาเบียดเบียนพระองค์ก็ให้อภัยหวังว่าชาติต่อไปจะได้ไม่มีภัยและคิดว่าขอให้เขาอย่าได้รับวิบากกรรมชั่วที่ทำกับเราเลยให้เขาพ้นภัยและขอให้เขาได้รับบุญที่เราทำดีแล้วและขอให้เขาพ้นทุกข์มีความสุขมีชีวิตอยู่ด้วยอภัยทานในวัฏสงสารไม่มีเวรในวัฏสงสารเพราะปลดปล่อยสัตว์ให้พ้นจากเวรไม่มีภัยในวัฏสงสารเพราะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากภัยอย่างดีให้ธรรมทานแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าผลของกรรมดีกรรมชั่วกุศลอกุศลถูกผิดควรไม่ควรให้รู้เรื่องทานศีลภาวนาให้รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายฟังธรรมแล้วเกิดหิริโอตตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมันส่งผลดุจแรงและส่งผลยาวนานมากบาปถ้าไม่ทำและให้สรรพสัตว์สำรวมกายวาจาใจถ้าเป็นพระภิกษุก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทำใจให้สงบระงับปฏิบัติถูกต้องเข้าถึงธรรมพ้นจากอบายไปสู่สุคติด้วยธรรมทานเหมือนอย่างหลวงก็จะทำอยู่ตลอดถ้าศรัทธาธิกะถ้าปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็20ประสงค์ไขแสนกับพระสัทธาธิกะ40ประสงค์ไขแสนกับพระวิริยาธิกะสัมมาทัพพุทธเจ้าก็80ประสงค์ไขแสนกับส่วนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราให้สรรพสัตว์รู้จากนรกสวรรค์อย่างชัดเจนทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอทั้งมิดิสลีทั้งปรโลกนิวทั้งแคสตัดดี้มากมายทั้งวีสตาวีไกจะอันดาวทำมากมายก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พยาทานให้วัตถุทานให้ธรรมทานมากมายอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมมุ่งตรงต่อพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุขด้วยปัญญารู้ว่านิพพานนั้นเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายสงบจากกิเลสทั้งหลายปราณีตสวยงามเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงไม่มีการปรุงแต่งให้ไปเกิดใหม่อีกแล้วเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงสละคืนเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพแห่งความทุกข์เป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่ดับคือคลายออกจนหมดทั้งปัญหาทั้งหลายความกำหนัดทั้งหลายจนดับสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ

ก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับทุกข์ดับตัณหาทั้งหลายนิพพานเลยแจ้งก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะเพราะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขด้วยปัญญาอย่างนี้รับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาที่ว่าไปแล้วให้วัตถุทานให้พยาทานให้ธรรมทานมุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของทั้งหลายถือว่าเป็นทุกข์คือเป็นอนิจจังก็เป็นทุกข์ทุกขังก็เป็นทุกข์อนัตตาก็เป็นทุกข์ไม่ติดในทุกข์เบื่อหน่ายอย่างยิ่งอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นอาศัยเอาไว้เป็นวัตถุทานอาศัยบริจาคลูกภรรยาเพื่อให้บารมีเต็มเร็วๆเท่านั้นไม่ได้ติดเลยเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระขันธปุริยานเถระครั้งนั้นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามพุทธะมีอยู่ที่ป่ามหาวันในการนั้นต้นไม้งอกขึ้นนะที่นั้นฝูงช้างได้พากันมาหักกินก็ได้ทำที่ครุขระให้ราบเรียบแล้วได้ใส่ก้อนปูนขาวลงไปในพระเจดีย์นั้นเขายินดียิ่งในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่เคารพของโลกทั้งสามตลอด92ในกัปที่912ด้วยกรรมใดด้วยผลของบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการใส่ก้อนปูนขาวในกัปที่77แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่าชิตตะเสนะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์บิดเรือดูอัมบายนรอนการยาวนานมากเครื่องสังฆาราบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์

ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์กุลนกยูงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระมหาธีรชัยทีชะชโยพระอุดมยติสโรมพระอาจารย์และกระบิดสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรผมพักดีและกระบิดทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิดอนันต์อัศวังโพคินกระมิดภัยสารทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิดสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิเขตไกรมิสุรีพรชะยาตุจรัสและครอบครัวต่อ

จักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักษินขันธ์คณิตมงคลลาวันจิตรามพัฒนาคุณแรงครอบครัวคณิตรันพันประภาบริปัจจยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือคณิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกมิตรคุณชายเลิร์นนิ่งกมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุรังกิติพงศ์กลุ่มใจแก้วสมาชิกอาสมอุบาสกกมิตรวารีมณีภัยโรจน์กมิตรอาโปคำมายกมิตรนาริญญาทองกันทมกมิตรโสพงคงเทศกมิตรจิรพรคุเรหะกมิตรจันทลักษ์ศรีไทยกมิตรนทธพจน์มาดีกมิตรประภัยเยี่ยงและครอบครัวสิรินติยานนท์กมิตรสัพพกฤตโกนคำ กมิตรวิชัยไส้กิมครอบครัวแสงอินกมิตรสมพงษ์อัญชริยะอนุชนกมิตรเครือพานุมาตกมิตรมุกมณีห่วงกมิตรกาญจนาเทียมมณีกมิตรทวีชัยบุญมากกมิตรพัชพรสุขสว่างกมิตรสวรรค์เทเลอร์ลูกพระธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีกมิตรประภัยศรีสุภีโพกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทวงศ์ปิยวัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ขีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: นี
0: พระผู้ปรามาณ
1: นอบน
0: ้
1: อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่างสวัย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ในวิชาธรรมกายรู้
1: แจ้งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ

0: ญา
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: สร
0: ัง
1: สี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาส
0: ั
1: มพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรามา
0: สจงทุกประการเถิด
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจโยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพลันเทอนอาทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิธัมโมเมนันโธเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์เหลวแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยเกิดกับฤาษีกับฤาษีบริอย่างสง่างามเกิดไม่ทุกข์กับรุ่นเร็วๆเร็วสมปรารถนาไม่หลุดไปไหนจนถึงที่แสดงธรรมเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็น

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอ

0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียด

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิน
2: การ์ตูนครอบครัวใจใสตอนเส้นทางเวียนประทักษิณ
3: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
4: เจริญพรวันนี้พาเด็กๆมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือโยมพินิจ
5: เจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปเดินเวียนประทักษิณพร้อมกับสวดธรรมจักรต่อด้วยเจ้าค่ะ
4: ดีแล้วจ้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์สำคัญมากนะเป็นจุดที่สว่างที่สุดเมื่อมาบูชาใจเราจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าหลานพระองค์เลยนะ
2: เรามาบูชาพระพุทธเจ้าครั้งละเป็นล้านพระองค์เลยหรือคะ
5: ใช่แล้วจ้าเสมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อเป็นการเคารพบูชาในระหว่างเดินเวียนประทักษิณเราควรถอดรองเท้าเดินด้วยความสำรวมนอบน้อมสวดธรรมจักรหรือเดินด้วยอาการสงบนิ่งตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยหรือบุญที่เราร่วมสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ไปด้วยงดการพูดคุยหยอกล้อกันหรือชายหญิงไม่ควรเดินชิดกันจนเกินงามงดใช้โทรศัพท์ขณะเวียนประทักษิณหากมีความจำเป็นให้เดินออกนอกเส้นทางเวียนประทักษิณขณะเวียนประทักษิณไม่ควรหยุดเดินทำกิจกรรมอื่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินตามหลังมาถือดอกไม้ที่นำมาบูชาหรือโคมประทีปให้อยู่ในระดับอกไม่แกว่งไปแกว่งมาสุดท้ายคือแต่งกายด้วยชุดขาวๆหรือสีสุภาพจ้า
4: หลวงพี่ครับแล้วทางเดินเวียนประทักษิณทำไมถึงมีทั้งเส้นสีน้ำตาลและเส้นสีขาวสลับกันล่ะครับ
2: นั่นสิคะน้ำหวานเลือกเดินเส้นไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้สิจ้าเพราะว่าแต่ละเส้นเพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้เดินจ้าโดยให้เดินเส้นสีน้ำตาลและให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเดินเวียนประทักษิณเส้นสีน้ำตาลวงในสุดส่วนสาธุชนให้เดินเวียนประทักษิณเส้นสีน้ำตาลวงที่เหลือแต่ถ้ากรณีพระภิกษุสงฆ์เดินนำคณะสาธุชนสาธุชนจะเดินเส้นสีน้ำตาลวงไหนก็ได้ส่วนเส้นสีขาวเป็นเส้นสำหรับเว้นระยะห่างของสาธุชนที่มาเดินเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและเพื่อความสะดวกปลอดภัยเวลาเดินเวียนประทักษิณจ้า
3: เข้าใจแล้วครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
5: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลาหลวงพี่ไปเวียนประทักษิณเลยดีกว่านะจ๊ะ
4: ให้ได้บุญกันเยอะๆนะเจริญพร
6: สาธุ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญมาร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชากันนะคะ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วน

ให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: นักเรียนกราบ
2: ร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
3: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกล

ก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

0: ราสวาโลกราสวาด้วยเมื่อเราสวาโลกราสวาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้างนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คือมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดดื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้า ขอนอบน้อมสักการ

พระบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกๆเดือนละประมาณ1ครั้งเดือนมากก็จะเป็นสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนก็จะได้มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของมหาวิทยาจารย์มาฝากพวกเราช่วงนี้เราจะได้มียินได้ฟังข่าวดีๆมีเรื่องดีๆบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะพอเราได้สร้างบุญสร้างบารมีมาเรื่อยๆบุญบารมีก็จะส่งผลเรื่อยๆนะสร้างบุญแบบเร็วแรงบุญบารมีก็บุญกุศลที่จะส่งผลก็ส่งผลเร็วแรงนะก็บุคคลที่เป็นตัวบุญตัวแบบในการนำทางสร้างบารมีของพวกเราเป็นผู้ที่เป็นต้นมือต้นแบบให้เรามาดูตลอดแม้บางช่วงบางเวลาจะมีอุปสรรคต่างๆถาโถมมาที่ท่านแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อแถมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาดูตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะได้มีผู้นำแสงสว่างแห่งธรรมนำทางพวกเรามาถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไม่เอ่ยอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

ุกข์ปลื้มนะได้เห็นภาพคลายความคิดถึงไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะเจอกันที่ฐานให้ท่านแข็งแรงอายุยืนยืนเป็นกำลังใจเป็นต้นมือต้นแบบเป็นผู้นำแสงแห่งธรรมให้เราไปนานๆนะและอธิษฐานให้ท่านได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเรานะฮะก็คงไม่นานเกินรอนะก็แล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทำความดีสร้างบารมีให้เต็มที่นะฮะนะสักวันก็จะได้พบท่านนะอาต่อไปก็จะได้ประชาสัมพันธ์โครงการของ AEC ในช่วงระยะใกล้นี้ก็จะมีโครงการบทพระ AEC แล้วก็บทเนร AEC นะก็ชาวต่างประเทศเป็นหลักชาวไทยเฉพาะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นหลักนะก็ไม่ว่าจะเป็นชาวลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังคลาเทศศรีลังกาอเมริกันยุโรปนะก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ถ้ามีเป็นกลุ่มหลายๆท่านมีภาษาที่จะต้องใช้เฉพาะของประเทศตนก็มีล่ามนะมีล่ามแปลสดๆใช้หูฟังได้นะรวมทั้งโครงการสมณเณรก็จะเป็นเน้นที่เน้นโตนะสมณเณรโตก็อบรมด้วยกันโอ้นะอบรมด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันจะมีบางช่วงเช่นช่วงติวหรือช่วงที่มีความรู้เฉพาะของสมณเณรก็จะแยกออกมานะเพราะว่าบางท่านก็เรียกร้องว่าพ่อก็มาบวชลูกก็มาบวชนะก็อบรมด้วยกันนะแล้วก็มีดูแลเฉพาะในบางช่วงนะก็ได้มาอบรมมาบวชระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง3สิงหาคม24วันนะซึ่งโครงการนี้ก็ถูกใจโดนใจหลายท่านเพราะว่าไม่สามารถที่จะบวชรุ่นเข้าพรรษาได้แต่ว่างช่วงนี้พอดีโครงการที่เปิดก็มีรุ่นนี้ละมั้งนะฮะรุ่นอื่นก็ยังไม่ลงล็อกเวลานี้เท่าไหร่นะก็ลงล็อกเวลานี้แล้วก็ชาวต่างประเทศลูกหลานก็ปิดเทอมในช่วงนี้พอดีก็มาบวชกันทั้งชาวต่างๆนะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้หรือภาษาของประเทศนั้นๆก็จะมีล่ามแปลใส่หูฟังได้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเรามีโอกาสทำหน้าที่กาลยานมิตรไปชักชวนผู้คนทั้งหลายให้มาสู่เส้นทางนี้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิธรรมมาสร้างบุญบารมีได้มากประมาณใดก็ตามเราในฐานะของกาลยานมิตรเราก็ได้บุญบารมีเหล่านั้นไปด้วยผู้บวชนะได้64กับโยมพ่อโยมแม่ได้32กับผู้ที่ชวนบวชได้16กับถ้าบวชหลายๆคนนึกปลื้มปิติทบทวีเรื่อยๆโอ้ทบคูณไปด้วยนะแต่ละกับก็ความยาวนานอบรมมาตั้งแต่โลกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละแต่ละกับไม่ตกกันดานไม่ไปอบายเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เป็นบุญกุศลเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว

เชิญชวนมาบวชยังทันกันอยู่ฮะวันที่11กรกฎาคมอาจจะมาช้าลงนิดหนึ่งได้นะมาไม่ทันก็มาให้ทันก่อนจะมีการตัดปล่อยผมวันที่18นะแล้วก็มีการบำเพ็ญวันที่25นะก็มีการเตรียมตัวในการที่จะตรวจสุขภาพซ้อมบวชนะหลังจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติฉลองพระใหม่ในช่วงวันอาสาฬบูชาก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารกันไปเรื่อยๆได้ดูประมวลภาพนะชมประมวลภาพโครงการบวชที่ผ่านมาให้เห็นภาพให้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไปชวนถูกขอเชิญชมกันนะ

นี่ก็เป็นโครงการบวชพระ AEC และ WAB รุ่นที่10ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะได้เชิญชวนมาบวชกันแล้วก็โครงการสมณเณรด้วยเณรโตนะฮะมาร่วมโครงการกันต่อไปก็เป็นโครงการประธรรมแกนนำ AEC นะโดยใช้ภาษาอังกฤษนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เช่นเมียนมาลาวเวียดนามต่างๆนะฮะก็มาอบรมกันช่วงวันที่5ถึงวันที่9นี้ก็จะใช้ที่อาคารอาสาสมัคร115ปีคุณอาจารย์นะแล้วก็มีช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่นครราชสีมา6วันแล้วก็4ถึง10ตุลา7วันที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่เหมือนกันก็แจ้งข่าวสารไปสำหรับเพื่อทำแกนนำ AEC หรือผู้ที่รับการไปทำที่เข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยงานพระศาสนาหรือขยายงานการสวดธรรมจักรกับพระสูตรก็ตามเนี่ยนะก็จะได้มาไปทำกันต่อไปก็เข้าเรื่องนะฮะโทษของกามคุณของการออกบวชตอนที่2นะต่อไปนี้ก็เป็น EP ที่59แล้วคือจริงๆก็มีการเทศก่อนหน้านี้นานแต่ว่าไม่ได้นับ EP แต่ว่าเริ่มนับ EP เอพิโซดจะได้เวลาตามเรื่องว่าเอ๊ะมันเอพิโซดที่เท่าไหร่จะได้ตามได้แต่ตอนนี้เป็นตอนที่2นะก็มีเนื้อหาต่างๆที่เพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นโอวาทมีธรรมะจากพระไตรปิฎกเป็นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโอวาทจากหลวงปู่จากหลวงพ่อธรรมชโยจากหลวงพ่อทศชีโวจากคุณอาจารย์ก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่โยงมาเรื่องของโทษของกามคุณของการออกบวชเพื่อมาตอกย้ำซ้ำเดิมให้ทุกท่านได้ตระหนักได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินชีวิตให้ถูกต้องดีงามสืบไปนะเริ่มต้นที่จากพระสมณพระเจ้าเรื่องของการสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการสำรวมระวังเรื่องมาตุคามไว้หลายแห่งในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะสำหรับภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ใช่เพื่อดูหมิ่นสตรีแต่เพื่อการป้องกันกิเลสและรักษาพรหมจรรย์ให้มั่นคงนะไม่ควรดูครั้งหนึ่งพระอนนท์ทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ควรปฏิบัติต่อมาตุคามอย่างไรหมายความว่าจะปฏิบัติต่อโยมผู้หญิงอย่างไรนะอย่าดูเลยอานนท์ถ้าจะเป็นต้องเห็นล่ะพระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยถ้าจะเป็นต้องพูดอานนท์เธอพึงมีสติคือพระพุทธองค์สอนให้ไม่เจอดีที่สุดถ้าเจอแล้วจำเป็นต้องพูดก็พูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็พูดอย่างมีสติไม่พูดในสิ่งที่เล่าแหลมต่างๆนะก็พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นเนื้อหนบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาก็ต้องทำตนให้สมกับที่มาประพฤติพรหมจรรย์ให้สมกับเป็นเนื้อหนบุญกับญาติโยมแล้วก็สมให้กับเป็นอายุของพระพุทธศาสนาใช่ไหมก็ต้องทำให้สมให้ชีวิตสมณะนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์มีเคยได้ฟังหลวงพ่อทศชิโวนะบางครั้งเพื่อนพระนี่แหละบางทีมีจัดรายการบรรยายธรรมแล้วก็มีโยมออกมาแสดงการเล่นต่างๆเพื่อเป็นบันเทิงธรรมต่างๆนะแล้วบางครั้งก็จะมีเพลงมีต่างๆออกมาแล้วบางทีมันมีเพลงที่มันเรื่องทั้งโลกต่างไปด้วยเนี่ยหลวงพ่อจ๋าท่านได้ยินท่านก็เรียกมาแหละเรียกพระที่จัดรายการนี่ท่านเอามือคำศีรษะท่านดูสิ

ไม่มีผมใช่ไหมเตือนตัวเองแล้วพระอาจารย์ก็จำมาเลยนะเอามือคำทิฏฐะท่านว่าเนี่ยไม่มีผมเนี่ยเตือนตัวเองว่าเราเป็นสมณะนะทำอะไรอย่าให้เกินขีดเกินขอบเขตนะท่านครับรีบไปแก้ไขเลยนะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ตักเตือนเวลาเตือนวิธีง่ายๆที่ท่านให้เตือนคือเอามือคำทิฏฐะว่าเออเราไม่มีผมนะนี่เราเป็นพระนะไม่ได้มีหวีผมหรือมีการแต่งตัวให้เป็นทั้งโลกสละทั้งโลกแล้วเนี่ยต้องทำให้สมกับความเป็นพระพระองค์ทรงสอนว่าผู้บำเพ็ญพรหมจรรย์ไม่ควรประมาทในกามเพราะไฟแม้เพียงประกายเดียวยังเผาป่าใหญ่ได้เช่นเดียวกิเลสก็เช่นเดียวกันหากปล่อยให้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจทำลายการปฏิบัติที่สั่งสมมานานนะตัวนี้สำคัญนะเมื่อเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจไม่ควรปล่อยใจให้ยินดีเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งต่อเติมว่างามหรือน่าปรารถนานะนี่คือหลักอินทรีย์สังวรซึ่งใช้ได้กับสิ่งที่ยั่วยุทุกชนิดไม่เฉพาะมาตุคามนะไม่เฉพาะฝ่ายหญิงนะสิ่งที่ยั่วยุทั้งหลายเสียงกลิ่นสิ่งที่งามๆทั้งหลายนะก็ให้มีการพิจารณาในพุทธศาสนามีการพิจารณาอสุภะคือความไม่งามนะหากเกิดราคะขึ้นพระองค์ทรงแนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานหลวงพ่อท่านก็เคยให้พระบทใหม่เมื่อก่อนมีสมณเณรในพิญญาเนี่ยพระอาจารย์บทในพิญญาก็ติดต่อให้ตามไปดูด้วยนะไปที่โรงพยาบาลตำรวจที่เขาดองศพไว้ให้ไปดูศพแล้วก็มีการนัดหมายว่ามีพระมีเณรจะมาดูศพเขาก็เอาศพผู้หญิงเอาไปก่อนมีแต่ศพผู้ชายโอ้โหเข้าไปดูกลิ่นฟอร์มาลินมันหมักหมมอยู่นานเป็นปีๆมันแรงมากจะอาเจียนต้องรีบกั้นหายใจนะเข้าไปไม่ไหวต้องรีบออกมาเข้าไปใหม่ไม่ไหวอีกคราวนี้จะดูนานๆกั้นหายใจเนี่ยสูดลมหายใจแรงๆเลยเข้าไปดูบีบจมูกดูดูแล้วก็รีบออกมาหายใจนอกห้องสดชื่นที่ไหนได้เขาเก็บศพมาที่ประเภทที่มันเละๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นร่างแล้วนะเป็นอวัยวะเละๆเน่าๆนานๆนั้นใส่กระบะมาไว้ข้างๆห้องใต้บันไดโอ้โหสูดเข้าไปเต็มรักเลยแรงกว่าในห้องอีกโอ้โหแทบของอาหารเก่าอาหารใหม่ในท้องจะออกมาเลยนะนะเสร็จแล้วพอเสร็จใกล้ๆเพลนเขาก็เลยพาขึ้นไปชั้นบนไปทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงพยาบาลตำรวจอ้าวอยู่ข้างบนโอ้โหเขาสั่งซุปสั่งหม้อไฟมาเป็นอะไรรู้ไหมเตอฮวนเหมือนกับที่ไปดูกี้เลยแกล้งกันดีกว่าก็คงไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่าเอออยากให้พระฉันดีๆเนียนฉันดีๆสั่งเตอฮวนหม้อซุปมาเลยนะนะก็กลับมากลิ่นยังติดจีวรมาเลยนะซักยังมันรู้อุปทานแล้ววะนะติดจีวรเลยเออได้อสุภกรรมฐานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดูนะเปิดเน็ตเลยฮะโยมอยากดูนะเปิดเลยอสุภกรรมฐานอยากเอาศพประเภทไหนนะคัดเลือกได้เลยได้เลยนะประเด็นที่สองพิจารณาร่างกายเป็นอาการ32นะพิจารณาร่างกายเป็นของที่ไม่ทิ้งแท้ไม่แน่นอนอายุวะต่างๆมือเสื่อมถอยนะไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงเอ๊ะยังไงไอ้ที่ตึงๆมันหย่อนเออพอเข้าใจไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงโหเนี่ยนะมันอยู่ดีๆมันตึงขึ้นมาได้นะอายุเยอะมันก็ตึงได้นะเออไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงได้เหมือนกันนะไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงมันกลับไปกลับมานะนะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนนะทนได้ยากเป็นทุกข์เนี่ยนะก็จะได้เพื่อลดความกำหนัดนะให้เคารพตามฐานะพระองค์อย่างทรงแนะนำให้มองสติตามวัยนะผู้สูงอายุให้เห็นเหมือนกับเป็นแม่ข่าวแม่ข่าวป้านะข่าวน้านะฮะวัยกลางคนให้เหมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวผู้อ่อนวัยให้เหมือนกับเป็นบุตรสาวนะนะดูที่เราอยู่วัยไหนดูคนนั้นเป็นเหมือนกับวัยแม่เดียววัยแม่ของเราวัย

พี่สาวน้องสาวของเราวัยลูกสาวของเราต่างๆเนี่ยนะจะดูเหมือนกับเป็นญาตินะให้วางใจชิ้นนี้ช่วยลดความกดดันและเพิ่มความเมตตานะหลักสั้นๆที่พระองค์ทรงสรุปก็คือว่าไม่จำเป็นอย่าดูหลักสั้นๆที่สรุปมาจากพระพุทธองค์นั่นแหละนะไม่จำเป็นอย่าดูจะเป็นต้องดูก็อย่าพูดถ้าจะเป็นต้องพูดก็พูดด้วยความมีสตินะนี่เดี๋ยวย่อๆสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเจริญอสุภะเมื่อราคะเกิดหลีกเลี่ยงเหตุและโอกาสที่จะให้กิเลสกำเริบนะสอนให้ไม่ใช่ให้รังเกียจหรือดูหมิ่นสตรีแต่สอนให้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์รู้จักป้องกันจิตของตนและกิเลสเพราะกิเลสเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากบุคคลภายนอกนะเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งมากระทบต่างๆสติหรือบุรุษตั้งต่างก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้หากขาดสติดังนั้นคำสอนนี้จะเป็นหลักแห่งความไม่ประมาทการสำรวมอินทรีย์สำหรับผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นโดยเฉพาะผู้ครองเพศพรหมจรรย์นะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำให้เราได้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะต่อไปก็มีเรื่องจากพระไตรปิฎกนะเรื่องของพระยศกุลบุตรนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติความสุขทั้งโลกแต่ก็เห็นโทษของกามและในที่สุดก็บรรลุธรรมได้นะได้มีความที่มีชีวิตอลูลาและเกิดความเบื่อหน่ายนะยศกุลบุตรเป็นบุตรของเศรษฐีผู้มั่นคั่งแห่งพาราณสีใช้ชีวิตอย่างอลูลามีประสาทสามฤดูรายล้อมด้วยนางฟ้อนและเครื่องบำเรอต่างๆคืนหนึ่งเมื่อนอนหลับแล้วก็เห็นพวกนางบำเรอต่างๆนอนหลับผ้าผ่อนหลุดลุ่ยน้ำลายไหลยืดเหมือนซากศพก็เกิดความสลดก็เดินออกมาจากในที่ปราสาทของตัวเองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลำพึงลำพันด้วยความสลดที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็มุ่งหน้าไปในตอนคืนนี่นะไปก็เดินตรงไปปรากฏว่าไปทางที่ไปนี่เป็นป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระองค์ก็รู้แล้วว่ารู้ด้วยญาณทัศนะว่าผู้มีบุญกำลังจะมาทางนี้จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมในภายภาคหน้าท่านก็พระองค์ก็มาเดินจงกรมดักรอเลยนะแล้วเมื่อยศกุลบุตรลำบุญลำพันที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระองค์ก็ตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาที่นี่เถิดในที่สุดก็พระองค์ก็เทศให้ยศกุลบุตรได้คิดได้ธรรมะเรื่องของอนุปปิคถาขั้นต้นคือเรื่องทานเรื่องของศีลขั้นกลางเรื่องของเมื่อจิตสะอาดแล้วก็เรื่องของการเห็นความจริงเรื่องของสวรรค์โทษของกามและขั้นสูงเรื่องของอิสรภาพคืออิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายอานิสงส์ของการออกจากกามก็คือการที่ได้มาบวชนั่นเองในสุดเมื่อบวชแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ฟังอริยสัจ4ต่อจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็คือเมื่อท่านได้มาฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนส่วนพ่อกับแม่เนี่ยออกตามนะออกตามทีหลังก็ได้มาฟังธรรมธรรมะข้อเดียวกันนะเรื่องเดียวกันพ่อแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็พระองค์เริ่มต้นก็ไม่ได้เห็นพ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันพ่อแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้เห็นกันแล้วตอนนี้ก็ได้ออกบวชตามนะพระยศกุลบุตรได้บวชเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้มีเพื่อนอีก54คนก็ได้บวชตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์54บวกยศกุลบุตรเป็น55บวกกับปัจจวัคคีย์เป็น60รวมพระองค์ด้วยเป็น61นะก็ช่วงนี้ก็มีผู้พระอรหันต์สาวกของพระเจ้าบรรลุธรรม60รูปนะ60รูปรวมพระองค์ด้วยเป็น61ก็พระองค์ได้ส่ง60รูปนี้ออกจารึกธรรมคือไปเผยแพร่ธรรมภิกษุทั้งหลายจงจารึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากนะก็คือให้ไปอย่าไปทางเดียว

หลายๆคนให้ไปคนเดียวหลายๆทางไปเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลออกไปเขาคิดจากเรื่องนี้ก็คือความสุขทั้งโลกแม้จะสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่อาจดับความทุกข์ในใจได้เห็นความจริงของกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่งามของกายเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามนะเห็นสาวฟ้อนทั้งหลายเห็นโอ้เหมือนกับซากศพเลยนะนอนกายกันไปกายกันมาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเหมือนกับซากศพเลยถ้าเห็นอย่างนั้นนะใครวันนี้คนข้างกายเป็นไงบ้างแน่นอนเห็นเหมือนกับซากศพนะเกิดการเริ่มข้อคิดนะเริ่มข้อคิดฉันไม่ได้เบื่อเธอนะแต่ฉันเกิดข้อคิดฉันเกิดมีกำลังใจที่จะศึกษาธรรมะอย่างนั้นเลยเราเข้าวัดกันดีกว่านะดีกว่านะอะไรอย่างเนี้ยนะเห็นความจริงของกายความไม่เที่ยงความไม่งามของกายเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามแสดงธรรมตามระดับขั้นแบบค่อยเป็นค่อยไปบุพเพทุพิอนุพุทธกถาแล้วก็ไปถึงอริยสัจ4ทำให้บรรลุธรรมนะเป็นต้นแบบของผู้สละสิ่งล้ำค่าเป็นผู้ที่มีความสละความมั่งคั่งออกแสวงหาความหลุดพ้นนะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่พระอรหันต์60รูปได้ออกไปเผยแผ่อย่างดินแดนต่างๆนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมนะเรื่องของยศาสตร์ครูบาบังกฎในพระไตรปิฎกมหาวรรคเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญช่วงแรกหลังการตรัสรู้ของพระเจ้าและเป็นต้นแบบของการสอนธรรมตามระดับขั้นคืออนุพุทธกถาแล้วก็อริยสัจ4นะต่อไปก็เรื่องของหลวงปู่นะฮะนะเอาเวลาล่วงเลยไปเดี๋ยวหลัง2ทุ่มก็จะมีทบทวนโอวาทของคุณครูผู้ใหญ่นะก็คำสอนของหลวงปู่ให้พิจารณาธรรมกามนั้นเป็นความสุขชั่วคราวห่วงกังวลตามมาพัดภาคเป็นธรรมดาเป็นเหตุของการเป็นแม่ตายเกิดส่วนธรรมภายในทำให้มีเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนำไปสู่ความหลุดพ้นความสอนเรื่องวิชาธรรมกายจากหลวงปู่ก็คือให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมภายในความกำหนัดในกามจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะได้ความสุขที่ประณีตกว่าได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งโลกนั้นจริงๆหลวงพ่อธรรมชโยได้เคยกล่าวไว้ว่าจริงๆไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความทุกข์ที่มันลดน้อยลงไปแล้วก็เป็นความเพลินแต่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขจากการเข้าถึงธรรมะนั่นเองนะแก่นสำคัญของการปฏิบัตินี่คือแก่นสำคัญของการออกจากกามตามแนวความสอนของหลวงปู่พระปากน้ำนะนี่ก็เป็นหลักธรรมที่หลวงปู่ให้เอาไว้ต่อไปก็คำสอนของคุณยายยกใจให้สูงให้ยกใจของเราให้สูงขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ากามเป็นทุกข์ชาวโลกเขามองไม่เห็นกันถ้าเราหัดยกใจของเราให้เหนือธรรมดายกใจออกจากกามจะเห็นชัดว่ากามเป็นของต่ำเป็นสิ่งที่พาให้ต่ำจะมองเห็นชัดเหมือนมองจากที่สูงชาวโลกเขาอยู่ด้วยกันอยู่ระดับเดียวกันเขาจึงมองไม่เห็นนะมองจากที่สูงลงมาเนี่ยให้รู้ว่าอ๋อชาวโลกเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเวียนวนอยู่กับเรื่องของทางโลกทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต่ำนะให้เราอธิษฐานอีกว่าเรื่องกามนี้แม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินจะใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆคือใครมาคุยเรื่องกามก็อย่ามาให้คุยกับเราหรืออย่าได้ไปฟังอย่าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่นะนะเดี๋ยวนี้สื่อมีเยอะแยะมากมายเราเองก็ไปแสหาเองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเราเองไปชอบไปสื่อหาสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยใช่ไหมฮะนะให้เราอธิษฐานอีกว่าเรื่องกรรมนี้เป็นแม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดสุดจริงๆอย่าดูในอดีตดูหยาบดูละเอียดดูย้อนหมดว่าสะอาดไหมก็เห็นว่านับประสงค์ใครชาติมานั้นสะอาดหมดนะเนี่ยยายย้อนดูอดีตชาติของยายดูในปัจจุบันตั้งแต่เล็กเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยมีสิ่งนี้ในใจเลยไม่เคยคิดรักใครเลยยายภูมิใจในเรื่องนี้มากเคยมีคนมาเกี้ยวยายก็ไม่พูดด้วยก็ต้องพูดด้วยแบบสาวมาสองศอกและจนมาเข้าวัดคือถ้าใครมา

เกี่ยวมาต่อแย่ก็ไม่พูดด้วยนะหรือบางทีเรื่องผ่านเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นไปเลยนะสามมาสองศอกไปเลยอย่ามองว่าอย่ามองเห็นว่าบริสุทธิ์มากนะคือใจยายบริสุทธิ์มากมานะพระธรรมชาติไม่ท้วนนะจึงนิฐานว่าอย่าได้เจออย่างนี้อีกยายก็เห็นต่อไปว่าจะไม่เจออีกต่อไปและจะต้องอธิษฐานทุกเช้าทุกวันจะได้ยกใจสูงขึ้นมีความคิดออกจากสิ่งเหล่านี้ให้หัดทำไว้จะได้ทำสิ่งดีๆติดตัวไปส่วนเรื่องอื่นๆก็อธิษฐานติดตัวไปยิ่งจดใจเข้าไปก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรับรู้เข้าไปยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งมากยิ่งทำให้เป็นไปตามที่อธิษฐานนั้นๆ3 ธันวา 2520

ฉันยังรักสวยรักงามฉันก็ยังอยากเป็นผู้หญิงต่อไปนะไม่ยังอยากชาติต่อไปไม่อยากอธิษฐานเป็นผู้ชายเลยอยากเป็นผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็มีนะเออถ้าได้คิดก็คิดได้บุญมากขึ้นมากขึ้นเออเพศหญิงนี่มันอะไรกันนักหนาจุกจิกจุกจิกเยอะแยะมากมายเออเป็นเพศชายดีกว่าไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นเพศที่บริสุทธิ์นะเป็นเพศที่บริสุทธิ์เพศหญิงเป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์นะอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะฮะบางคนหมายขอเดินขบวนขอสิทธิสตรีให้เท่าเทียมกันนู่นนี่นั่นแม้แต่โบสถ์เป็นพระก็ขอมีภิกษุณีต่างๆเนี่ยในแต่พิธีการพระองค์อนุญาตให้บวชสตรีได้นะแต่รู้ว่าถ้ามีสตรีมาบวชต่อไปอายุพัฒนาก็จะสั้นลงก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบต่างๆทำให้การบวชของสตรีนั้นลำบากขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้การบวชในเถรวาทของไทยนะไม่มีการบวชของภิกษุณีนะก็มีทางบวชเถรวาทของทางศรีลังกาต่างๆนี่ก็ว่ากันไปนะก็ในส่วนของเถรวาทของพระไทยเราของพุทธศาสนาในของไทยเราก็จะไม่มีการบวชภิกษุณีนะก็มีโอวาทของคุณยายสั้นๆอีกโอวาทหนึ่งคนเรามันจะแต่งงานไปทำไมนะอยู่คนเดียวแสนสบายเหมือนนกน้อยจะบินไปไหนก็ได้นะท่านในโอวาทไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2524นะโอวาทของครูบาอาจารย์ที่ให้ไว้นะเออเหมือนนกที่บินไปไหนก็ได้ถูกไหมดูสิแต่งงานเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงเป็นใยคอยเป็นใหม่ๆก็บอกเออมีมกันมีครูครองก็ดีมกันนะจะได้ช่วยเหลือกันอยู่ไปอยู่ไปชักเป็นภาระเอออยู่ไปก็กระทบกันโน่นนี่นั่นเขาบอกโยมอยู่ด้วยกันนะเรื่องกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาก็เหมือนลิ้นกับฟันนะผู้ชายก็เหมือนฟันผู้หญิงก็เหมือนลิ้นกระทบกระทั่งกันไปกระทบกระทั่งกันมาใครเจ็บลิ้นเจ็บใช่ไหมนะก็ผู้หญิงก็เหมือนลิ้นใช่ไหมผู้หญิงเจ็บประจำนะเจ็บปวดโดนกระทบกระทั่งว่านู่นว่านี่บางครั้งเจ็บตัวโดนทำร้ายด้วยนะเออทำไมต้องเป็นฉันทำไมตัดสินใจแต่งไปแล้วก็ทำไงได้เมื่อก่อนเนี่ยไฟสตรีฝ่ายหญิงของจีนเนี่ยคุมถุงชนอยู่กันจนถึงมีลูกบุตรหลานเต็มบ้านนะคุมถุงชนไม่ได้แต่งไม่ได้รักกันมาก่อนแต่อยู่กันไปก็มีความผูกพันก็มีลูกเต็มบ้านนะแต่เดี๋ยวนี้บอกรักกันอยู่ด้วยกันสักพักอ้าวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจแล้วหย่ากันอ๋อเป็นแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวพ่อใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกเองก็มีเห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะเจออยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเออฉันก็ไม่แคร์เธอไม่แคร์ฉันแม้คำพูดคำเดียวนะบางครั้งพูดคำเดียวเนี่ยหลุดออกไปปุ๊บมันเป็นนายเราก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดพอพูดไปแล้วมันเป็นนายเราพูดแล้วโอ้โหโดนใจมันแสลงใจนะไม่ใช่โดนใจมันแสลงใจมันเจ็บปวดเลิกกันเลยไปเลิกไปหย่ากันถึงเวลาไม่มีคนกลางเลยไม่มีใครมาขอโทษปณิบนอมถ้ามีคนกลางแม่อยากจะไปขอโทษเขาอยากจะมันไม่น่าพูดเลยนะอยากจะไปปณิบนอมไม่มีคนกลางมาเสียดายก็เลยเลิกแล้วเลิกเลยไหนรับลั่นวาจาแล้วเลิกก็เลิกทั้งที่ตัวเองทั้งสองฝ่ายบางครั้งก็ไม่อยากเลิกแต่มันหลุดไปแล้วอ่ะว่าลั่นวาจาไปแล้วก็เลยอ่ะเลยตามเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะบางทีก็อ่ะลูกก็เลยกลายเป็นภาระที่จะต้องกลายเป็นกับพ่อกับพ่อแม่ต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนี่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดนะให้กำลังใจฝ่ายหญิงเธอโยมเราเป็นลิ้นนะอดทนแล้วกันนะแต่เราก็เป็นผู้ชนะเอาทำไมล่ะก็เนี่ยเราก็ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยฝ่ายชายก็จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆฝ่ายหญิงก็ตัดสินใจเรื่องเล็กๆเราตกลงกันแล้วอยู่มา20ปีไม่เคยมีเรื่องใหญ่เลยมีแต่เรื่องเล็กๆเท่านั้นเลยคือให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจตลอดนะก็คือนะรู้ไหมเขาเป็นช้างเท้าหน้า
เราฝ่าย

0: หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่นะเขาเป็นช้างเท้าหน้าแต่เราเป็นควานช้างก็ได้เออให้กำลังใจไปนะเป็นควานช้างก็คือบางคนมาขับช้างนะนี่นะเราเหมือนลิ้นกับฟันเราเป็นลิ้นเขาเป็นฟันแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเอออายุยืนไปสัก80-90ฟันหมดปากลิ้นยังอยู่ไหมยังอยู่เพราะนั้นลิ้นกับฟันใครชนะลิ้นชนะเห็นไหมเออนะเราเหมือนลิ้นกับฟันเพราะนั้นเราฟันฝ่ายหญิงเราชนะนะเพราะนั้นนี่ก็เราก็เออสบายใจแต่ไม่ถือชนะแพ้อะไรต่างนะก็ถือว่าให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันว่าเอออยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันก็มีกระทบกระทั่งก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มชีวิตจะได้มีชีวิตชีวาบ้างรับฝีปากบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาเออไม่ต้องรับฝีมือหมัดมวยนะรับฝีปากบ้างอะไรต่างก็หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะบางคนก็เออเวลาจะกระทบกระทั่งทะเลาะกันเออไม่เถียงกันไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันคือรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้ลูกกระทบกระเทือนใจหรือไม่เป็นไปอย่างที่ดีให้ลูกเห็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ่ะเวลาก็ล่วงเลยมาเดี๋ยวเราไปต่อครั้งหน้านะตอนที่3ต่อไปโอ้มีโอวาทของคุณยายต่อโอวาทหลวงพ่อธรรมะโอวาทหลวงพ่อทัตตะแล้วมีข้อคิดดีๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโทษของกามและคุณของการออกบวชนะก็จะเราจะได้ติดตามกันต่อไปนะต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่รายการพิเศษนะฮะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศแล้วก็มีจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักของที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนเมื่อความคิดถึงกลายเป็นศูนย์อบรม113ไร่ขอเชิญชมกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการคราว
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: รำมาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ้ะขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้ก็มีจดหมายมาถึงนี่นะครับนี่เขาบอกจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนว่าความคิดถึงกลายเป็นศูนย์อบรม113ไร
1: ่
0: กราบทราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปรัตอัตชาติอัตชาโต
1: สา
0: ธุเข้าเรียนบ่อยเนี่ยพระปรัตอัตชาติอัตชาโตก็ต้องมีอัตเยอะเลยอย่างเงี้ยรู้สึกโตรวยเนาะนี่จ้า
1: สาธ
0: ุจ้าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รู้จักหลวงพ่อผ่านหนังสือโลกทิพย์เสียงในหัวผมก็คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพบหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายให้ได้ใช่โอ้คิดดีนะแต่ติดตรงที่ผมเป็นเด็กมัธยมบ้านใครถึงจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์อ
0: ิตรดุ
1: ต
0: อุตรดิตนะผมเลยก็ไปเป็นนิสิตในรั้วเกษตรเพื่อจะได้มีโอกาสมาวัดตามรอยหลวงพ่อคลาโอ้นี่เนาะโอ้สุดยอดนี่ที่ผมก็เกษตรนี่นะนอกจากตามรอยหลวงพ่อผมตามเพลงนี้มานานครับ

0: เมื่อมาถึงวัดในจังหวัดที่ทางผมก้าวข้ามสะพานคลองแอลคำตอบของชีวิตก็เหมือนถูกตะโกนมาให้เห็นให้เห็นแล้วบนป้ายว่าเราเกิดมาสร้างบารมีและธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตเพียงประโยคสั้นๆกระทำผมตัดสินใจกระโดดเกาะขึ้นรถโดยขบวนสุดท้ายของหลวงพ่อเลยครับ
1: จ้าโ
0: ตเข้ามาเป็นบัณฑิตแก้วทันทีหลังเรียนจบเนอะนี่คือรถโดยขบวนสุดท้ายหลวงพ่อเข้ามาเป็นบัณฑิตแก้วทันทีที่หลังเรียนจบเจ้าธรรมก็ได้บวชรุ่นบูชาธรรม60ปีหลวงพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2547
1: จ้าโ
0: ตนับแต่นั้นชีวิตอันแสนเรียบแต่ไม่ง่ายของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: จ้า
0: ด้วยสายตาเฉียบคมและวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมของหลวงพ่อโหทั้งคมทั้งแหลมเลยนะที่เห็นทางในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนย้อนยุคพุทธกาลจึงดำริโครงการอุปสมบทหมู่นี่นะจ๊ะอย่างง่ายๆคือแสนรูปทั่วไทยจ้
1: า
0: เริ่มจากแสนก่อนเอาง่ายๆก่อนในปีพุทธศักราช2553ผมจึงได้รับภารกิจให้กลับบ้านเกิดไปจัดงานบวชที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่ของการสมบทแสนรูปทั่วไทยจัดขึ้นปี2553นี่จ้าแต่ไม่มีใครบอกผมเลยครับว่าหลังจากจบโครงการรุ่นคำภาษาแล้วจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า

0: รอผมอยู่ที่นั่นเนื่องจากว่าจบโครงการแล้วมีผู้บวชจำนวนมากอยากบวชอยู่ต
1: ่
0: อเราได้ค้นพบแล้วว่าเพศสมณะคือชีวิตที่แสวงหาดังนั้นผมจึงคิดจะหาที่ดินสักผืนเพื่อให้พระธรรมทายาทได้อยู่อบรมต่อช่วงเข้าพรรษาโอ้โหใจงามเนาะผมออกเดินทางเสาะแสวงหาที่ดินแทบทุกวันนี
1: ่
0: เจ้าของที่บางรายก็ปล่อยขายไปแล้วเนี่ยยกแปลงบางรายก็เข้าโครงการคนละครึ่งขายครึ่งถวายครึ่งแต่ถึงจะง่ายอย่างนี
1: ้
0: ผมก็บ่อจี้อยู่ดีเพราะมันนี่ยังไม่ยอมเดินทางมาทักที
1: คร
0: ับ จนกระทั่งวันหนึ่งรถชวนบวชของเราก ำลังวิ่งประชาสัมพันธ์ชวนบวชอยู่ดีๆจู่ๆก็มีเสียงดังมาว่าหยุด
1: หยุด
0: หยุด
1: ห
0: ยุดก่อนหยุดรถก่อนมีเรื่องอยากเจรจาด้วยโอ้ขึงขังเลยนะ ให้ลงมาเจรจากันซะดีๆ โ
1: อ
0: ้ นี่เนาะ ตั้งใจฟังนะ ลงมาซะดี
1: ๆ
0: มีคนเขาอยากถวายที่ดินให้สนใจไหม โ
1: อ
0: ้ ผมอึ้งแล้วก็ตรึ่งตรึ่งตรึ่ง

0: เจ้ากับผู้เช่นนี้ทีมงานจะรอช้าอยู่ใหญ่
1: จ้าร
0: ีบตอบทันทีทันใดว่าสนใจสิครับทีมงานก็ไม่รอช้ารีบติดต่อเจ้าของที่โดยทันท่วงทีไม่รอให้สถานเจ้าภาพลดลงผู้มีบุญท่านนั้นเป็นลูกหลวงพ่อด้วยครับชื่อกัลยาณมิตรจำเนียนบัวน้ำจืด
1: จ้า
0: พาจำเนียนบัวน้ำจืด
1: คร
0: ับลุงชะลอโอ้โหดีจังเลยเนี่ยใจบุญเนาะ
1: คร
0: ับขอให้รวยนะ
1: จ้า
0: คุณลุงชะลอและคุณป้าจำเนียนบัวน้ำจืดทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรีทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรี
1: สาธ
0: ุทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรี
1: สาธ
0: ุนี่จะจำวันได้หรือเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2553นะจ๊ะนี่จ้าเดี๋ยวป้าเล่าว่าไปได้ยินคำของหลวงพ่อที่พูดว่าจะสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีสร้างพระได้เป็นพระแท้ซึ่งตรงนี้มันสิโดนใจมากๆก็เลยขอถวายที่ดิน113ไร่ให้ฟรีๆนะจ๊ะเพื่อสร้างศูนย์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับหลวงพ่อครับในสุดแผ่นดินผืนนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ปักหลักสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษาอุตรดิตถ
1: ์สาธ
0: ุนี่จ้ะเพื่อใช้สารงานต่องานพระพุทธศาสนาแล้วจ้ะนี่จ้ะภายใต้หลักการที่ว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการหลวงพ่อครับครับที่ดินที่ได้มานั้นก็คือที่ดินจริงๆเลย
1: ครับดินจริ งๆ
0: ใช่
1: ครับผมที่ดิน
0: ไปจับดูก็เป็นดิน
1: ใช่
0: นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วดินจริงๆเลย
1: คร
0: ับ ไม่มีอะไรเลยนี่นะ
1: โล่ง
0: นี่จ้ะทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ของจริงครับ
1: คร
0: ับ โอ้แต่ที่ดินตรงนี้จะสว่างสวยนะจุดเริ่มต้นสร้างศูนย์จากผืนดินที่แห้งแต่ไม่แล้งแห่งแดนอุตรดิตถ์ครับนี่แผ่นดินนี่นะสว่างสวยงดงามดุจสวรรค์บนดินที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ้านี่จ้าโออุดมสมบูรณ์มีดินนี่อุดมสมบูรณ์เลยนี่อย่างอื่นต้องหาเองเมื่อผมเนี่ยมาสร้างศูนย์เองหลวงพ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อจังเลยผมก็ใจเลยพอผมมาสร้างศูนย์เองเพราะผมก็สร้างศูนย์เริ่มจากศูนย์นี่เนาะหลวงพ่อครับอุ๊ยเขาชมก็ชมหลวงพ่อสุดยอดมากเลยครับสร้างวัดพระธรรมกายพวกเราได้สร้างบารมีก็ช่วยกันจ้ะช่วยกันสร้างเริ่มต้นจากทุ่งนาจนใหญ่โตได้ขนาดนี้หลวงพ่อเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยนี่เหรอทำให้เวลาที่ผมเจอปัญหาใดผมจะนึกถึงหลวงพ่อเสมอครับแล้วมองว่าสิ่งที่เราเจอเป็นเพียงแค่อนุเล็กๆเทียบกับหลวงพ่อเราจึงไม่กังวลยึดหลักคำสอนหลวงพ่อว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให
1: ้โกร
0: ธหากคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกจ้ะสูตรนี้นะลูกเชื่อว่ามหาปุจจนีอาจารย์ ทุกท่านท่านคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยใช่จ้า
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นลูกหลวงพ่อจึงท้อไม่เป็น

สิ่งที่ลูกและทีมงานยึดมั่นมาตลอดไม่ใช่แค่การสร้างอาคารสถานที่หากคือการสร้างคนไปด้วยสร้างศูนย์ไปด้วยถูกต้องจ้ะแต่แบบอย่างที่หลวงพ่อและหมู่คณะทำให้ดูนะจ๊ะพวกเราจึง C&D นี่เนาะ Copy and Develop นโยบายหลวงพ่อให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่อย่างเต็มกำลังช่วงแรกนั้นแทบไม่มีทุนทรัพย์แต่ก็ยังมีเพราะแทบไม่มีก็กางเต็นท์นอนบนลานดินลูกรังเวลาฝนตกน้ำจะไหลผ่านใต้เต็นท์พ่อครับรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำดีกุฏิหลังแรกเป็นเพียงกุฏิหญ้าคาแบบเร่งด่วนนี่จ้ะที่คณะสงฆ์ช่วยกันสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวแต่ถึงจะเริ่มต้นจากศูนย์พวกเราก็ไม่เคยหยุดสร้างคนเลยครับ

0: สาธุจ้านี่กุฏิหลังแรกนะจ๊ะนี่กุฏิที่จะให้แสงสว่างต่อมวลมนุษยชาตินะจ๊ะเป็นกุฏิยากค่ะสาธุสุดยอดเลยเป็นกุฏิยากค่ะศูนย์อบรมจัดบทพระทุกปี
1: สา
0: ธุจนปัจจุบันนี้มีพระที่ยังครองพระเหลืองอยู่จำนวนมาก
1: คร
0: ับรูปที่พรรษาสูงสุดถึง16พรรษา
1: โอ้สาธุ
0: บางรูปก็ไปเป็นเจ้าคณะตำบล
1: สาธ
0: ุโอ้บางรูปเป็นเจ้าอาวาส
1: สาธุ
0: บางรูปไปเป็นพระวิทยากร
1: สาธุ
0: ไม่ใช่วิทยาธรนะ
1: ว
0: ิทยากรและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกครั้งที่ไปนิมนต์พระสังฆาธิการมาร่วมงานสังฆทาน 40,000 วัดและได้พบพระที่เคยบวชในโครงการใจลูกปลื้มทุกครั้งเลยครับเพราะอย่างน้อยพวกเราก็ได้ช่วยเปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นวัดรุ่งและสร้างเนื้อนาบุญไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้ดีจังดีจังนี่จัดบวชพระทุกปีเลยจนมีพระที่ยังคงมาอยู่ต่อจำนวนมากโอ้ต้นไม้สวยด้วยเนาะ
1: สวย
0: ลมเงาโอ้ดีจังเลยโอ้นึกถึงที่ลำพูนเหมือนกันมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้อยู่ต้นหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ที่เป็นสมภารในวัดตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็ดูสถานที่จะสร้างวัดแล้วท่านก็พบที่โล่งๆแห่งหนึ่งท่านก็เลยปักหลักจะสร้างวัดตรงนั้นแล้วก็ปลูกต้นมะนาวตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วท่านก็นั่งธรรมะทุกวันเลยท่ามกลางเนี่ยจ้ะตอนกลางคืนนี่เนี่ยที่โล่งๆก็นั่งจนกระทั่งมันล่าสุดที่ไปเจอเมื่อหลายปีที่แล้วก็ขนาดเนี้ยจากต้นเล็กๆแล้วท่านมานั่งทุกวันเลยนี่จ้ะเหมือนวันแรกที่ท่านมาเนี่ยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยวัดพระบาทตากผ้า นี่จ้ะแล้วทีนี้หลวงพ่อเมตตาให้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อเปลี่ยนเด็กต่างจังหวัดให้เป็นผู้ได้โอกาสได้เรียนรู้และรักษาพระธรรมคำสอนในพระบาลีเอาไว
1: ้สาธ
0: ุหลวงพ่อครับพวกเรายังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้นนะครับเราเดินหน้าสร้างเมล็ดพันธุ์ฟันน้ำนมเมล็ดพันธุ์ฟันน้ำนมโดยการก็ไปสอนธรรมะตามโรงเรียนชวนเด็กๆมาช่วยงานศูนย์อบรมฝึกสดมนต์นั่งสมาธิและซึมซับสิ่งดีงามตั้งแต่เยาว์วัยดีจังดีจังดีมากเลยจ้ะจะมีเด็กบางคนมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีตั้งแต่ป.3ถึงป.6แล้วกลายเป็นสามเณรขาประจำของศูนย์ไปแล้วนี่เนาะโอ้ดีจังดีจังสร้างคนดีผ่านโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนและอบรมคุณธรรมเยาวชนสาธุจ้าโอ้โหน่าปลื้มเนาะแล้วมันมีคนไหนอยากบวชเรียนต่อลูกก็ส่งต่อเข้ามาเรียนพระบาลีที่วัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุสนับสนุนเยาวชนแก้ปรึกษาตุลีในปัจจุบันโอ้โหสวยนี่สร้างซะสวยเลยนะดีจังเลยนี่ได้ให้แสงสว่างกับเยาวชนนะนี่จ้าสวยเนาะ
1: สวย

0: หลวงพ่อครับครับหลวงพี่มหากรรมอธิบายความรู้สึกในใจแต่ความคิดถึงสามารถแทนด้วยการนั่งสมาธิทุกวันได้ที่นั่นคงเป็นความคิดถึง
1: โ
0: อ้ถ้าความคิดถึงสามารถแทนด้วยการอบรมโยชนให้เป็นคนดีสิ่งนั้นก็คงเป็นความคิดถึง
1: โอ้โห
0: ถ้าความคิดถึงสามารถแทนด้วยการสวดธรรมจักรการสร้างบารมีและการทำหน้าที่เพื่อพระศาสนาสิ่งนั้นก็คงเป็นความคิดถึงเช่นกันครับ

ทุกสิ่งที่ลูกทำล้วนเป็นความรู้สึกคิดถึงที่มีตัวหลวงพ่อครับโอ้แล้ววันนี้ลูกก็ได้มานั่งอยู่ต่อหน้าผู้ที่อยู่ในใจลูกตลอด10 ปีแล้วครับโลกมานั่งตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าลูกรักหลวงพ่อมากๆเลยครับ

ต้นรายการก็ต้องท้ายรายการนะโครงการบวชพระ AC และ WAB นะก็ทั้งบวชทั้งพระแล้วก็บวชทั้งเนนอายุไม่ถึง20ก็บวชเนนอายุเกิน20ถึง65ก็บวชเป็นพระโครงการบวชพระอนาชาติ AC รุ่น AC และ WAB รุ่นที่10นะก็จะได้มาเชิญชวนมาบวชกันไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศไหนๆก็ตามใช้ภาษาอังกฤษคนไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังกลาเทศศรีลังกานะตอนนี้ชาวต่างประเทศนะคนไทยก็เอาเฉพาะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นอาจจะมาจากต่างประเทศต่างๆก็ไม่ได้เน้นรับชาวไทยเน้นชาวต่างประเทศเป็นหลักทั้งบททั้งเนรและบทพระบทเนรก็เนียนโตนะก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันว่าโครงการนี้11กรกฎาคมถึง3สิงหา24วันนะแล้วก็มีโครงการปฏิธรรมต่างๆของที่AC จัดปฏิธรรมแกนนำ AC เป็นภาษาเมียนมาเป็นหลักนะวันที่5ถึงที่9สิงหาที่วัดสมกายแล้วก็29ถึง4ตุลาที่สุพรรณธรรมเขาใหญ่แล้วก็4ตุลาถึง10ตุลาที่เขาใหญ่เหมือนกันนะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะเพื่อแกนนำต่างๆมาปฏิธรรมกันแล้วผู้ที่จะได้มาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอาสาสมัครต่างๆก็จะได้มาไปทำกันต่อไปก็เรื่องของโครงการเรื่องที่พระอาจารย์เชิญชวนญาติโยมมาบูชาเจดีย์กันทุกเช้าทุกเย็นก็มีการถ่ายทอดออก TikTok นะก็เรียก TikTok ก็คือใครที่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาถ้ามาได้ก็มาบูชาเจดีย์ด้วยกันในผ่านทางTikTok ของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์นะ MP สุรัตน์นี่แหละก็มาบูชาด้วยกัน 7:30 น. ถึง 8:15 น. ตอนเช้าตอนเย็นก็ 6:00 น. เย็น 15:00 น. ถึง 1:00 น. โดยประมาณนะทุกวันยกเว้นติดภารกิจต่างๆก็มาบูชาเจดีย์ด้วยกันเพื่อจะได้บุญใหญ่เหมือนส่งใจมานะเราส่งใจมาก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่ในพื้นที่จริงนะดังพระบริที่ว่าติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิตตาคัจติสุขติตถาคตยังทรงผู้ชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปริพานไปแล้วก็ดีเมื่อจะเริ่มใส่เสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใส่แสดงให้เห็นว่าแม้เราไม่ได้มาในพื้นที่จริงแต่เราเริ่มใส่ด้วยปลื้มปิติบุญก็เกิดขึ้นอย่างนับอนันต์นับไปทุนทีเดียวแต่ถ้ามาในพื้นที่ก็จะปลื้มหลายชั้นทีเดียวนะปลื้มปิติ

ก็จะได้บุญพิเศษเข้าไปอีกนะแต่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาเข้ามาในที่ TikTok ของพระอาจารย์และเรื่องสุดท้ายเชิญชวนผู้ที่มาช่วยงานนะตอนนี้ก็ต้องการอาสาสมัครหรือว่าผู้ที่ช่วยอุทิศตนมีจิตอาสามาประจำหรือมาเป็นชั่วคราวหรือว่าช่วยทางออนไลน์ก็ได้นะเป็นทำเป็นเรื่องของโซเชียลก็ตามเรื่องของออนไลน์ต่างก็ตามหรือว่าภาษาลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันได้มาเป็นล่ามหรือว่ามาทำสื่อต่างๆเป็นภาษานั้นๆช่วยกันตอนนี้เรื่องของโซเชียลก็มีความจำเป็นมากๆใครยังไม่เป็นก็ศึกษาให้เป็นยิ่งขึ้นไปมาช่วยงานกันใครเป็นแล้วก็มาช่วยงานกันได้มากๆจะได้เอาบุญใหญ่ด้วยกันนะก็ติดต่อมาทางไลน์ทางนำบัตรที่พระอาจารย์ให้ไว้นี้นะของพ่อมหาสุรัตน์อัครตโนนะก็แคปหน้าจอไว้นะก็ติดต่อมาทางไลน์ PM สุรัตน์หรือทางโซเชียลของไลน์ออฟฟิเชียลของพระอาจารย์ก็ได้ Facebook ก็ได้นะเพื่อจะได้มาช่วยงานกันในที่สุดนี้ด้วยความตั้งใจของทุกท่าน ที่จะศึกษาธรรมประธรรมก็ขอใหและช่วยงานพระศาสนาก็ขอให้ได้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ตั้งใจไว้และประโยชน์ธรรมให้ก็ถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยาก

0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์

ร่างกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพระท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆครับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตายเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลาย

ถ้าก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่ลักษณะก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียด
เป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดอกิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสหาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเจดีกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุด

จากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมาน

ไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อน

บ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรม

กายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิด
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวะ

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวร

อให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ันตราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพย์บางอย่างก็ใช้ทรัพย์เราไม่มีทรัพย์เราก็ใช้กำลังเรี่ยวแรงหรือใช้สติปัญญาไปชวนคนมาทำความดีมีวิธีการสร้างบุญตั้งเยอะแยะอย่าคิดว่าให้พร้อมก่อนแล้วจึงทำบุญเพราะความพร้อมหาได้ยากในโลกแต่เราต้องพร้อมเสมอความพร้อมอยู่ที่เราพร้อมมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ค่ะณ หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรุ่นที่52ประจำปี2569โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมอบรมจำนวน220รูปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปกครองรวมทั้งดูแลศาสนสถานและศาสนทายาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนในการนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้โอวาทธรรมโดยมีใจความโดยย่อว่าเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสถือเป็นกำลังหลักและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่นในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพระสังฆาธิการจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาความศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ชุมชนสำหรับการอบรมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการรุ่นที่52นี้จัดอบรมระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยได้รับความเมตตาจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดการอบรมค่ะคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์รวมพิธีต้อนรับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยธรรม9ประโยคด

ตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับบรรยากาศภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสการะพร้อมรับของที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของทุกคนที่มาร่วมพิธีอย่างคับคั่งในเวลาต่อมาได้มีการตั้งขบวนแห่พระบัญชาอย่างสมเกียรติจากหน้าโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์โดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำหน้าเคลื่อนขบวนมุ่งสู่อุโบสถวัดใหม่กรงทองพระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีด้วยวัยเพียง32ปีซึ่งถือเป็นพระสังฆาธิการรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นอย่างมากท่านเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิระดับสูงทั้งการสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทางโลกนับเป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์เมืองปราจีนบุรีที่ได้พระเถระรุ่นใหม่มาเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนศาสนกิจให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการคลอสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่44เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างความสุขภายในและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นและเป็นสปายะหน้าศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคลอสปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อโครงการสมาธิเติมสุขรุ่นที่44ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบและความเครียดจากการทำงานได้เข้ามาหยุดพักและรีเซ็ตจิตใจด้วยพุทธวิธีโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อเลี้ยงกายและใจอย่างเป็นระบบอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นออกกำลังกายการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสงบภายในทั้งภาคเช้าและภาคค่ำตลอดจนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเติมความบริสุทธิ์ผ่องใสให้แก่จิตใจสำหรับการจัดโครงการคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วที่มุ่งเน้นการสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจนเดินทางมาถึงรุ่นที่44ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงผ่านการปฏิบัติธรรมค่ะโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน600คนเข้าร่วมอบรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภาวโทพร้อมทั้งทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันมาให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสติในการเรียนรู้พร้อมทั้งบรรยายธรรมะเรื่องของศีล5ความเป็นปกติของมนุษย์กฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเป็นต้นนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรม Walk Rally ฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งทุกคนได้ลงมือฝึกฝนความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดความระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและจิตตั้งมั่นผ่านการจำลองสถานการณ์ในห้องต่างๆเช่นห้องนอน

0: ห้องอาหารห้องแต่งตัวและห้องทำงานหรือห้องเรียนเพื่อนำทักษะการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนสำหรับการอบรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมในค่ายไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแต่สนุกสนานพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความดีสากล5ประการที่ได้รับการฝึกฝนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเองต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่06-1573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์เวย์และได้ชื่นชมการสืบสานงานพระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์พร้อมใจกันน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์โดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงและนายองค์อ่านนท์ธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีรวมติดตามคณะพระเถรานุเถระในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมพร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระธรรมทูตที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยความเสียสละและอดทนตลอดจนอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่อง

ชนชาวไทยรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่สนใจพระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดกฐินพิธีทอดผ้าป่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมการสอนสมาธิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้แนวคิด World Peace to Inner Peace หรือสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากภายในและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมและโลกอย่างยั่งยืนซึ่งการเดินทางมาเยือนของคณะพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากความตึงเครียดในกิจวัตรประจำวันเพื่อเตรียมกายและใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้เมตตาแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวและผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืนซึ่งแสงจันทร์ที่นวลตาและสัปปายะอันร่มรื่นของวัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถน้อมนำใจกลับมาอยู่กับตัวเองและเข้าถึงความสุขภายในได้โดยง่ายโดยกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากหลายท่านเปิดเผยว่าการได้มานั่งสมาธิในบรรยากาศเช่นนี้ช่วยลดความวิตกกังวลและเติมพลังบวกให้กับชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทางวัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประโยชน์ของสมาธิและร่วมกันสร้างสันติภาพภายในไปสู่สันติภาพภายนอกอย่างยั่งยืนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระปลัดสิริชัยธานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระชยานนท์กิจจานันโทได้แสดงธรรมในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรสามารถนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในต่างแดนให้มีความสุขมีสติและปลอดภัยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดกิจกรรมสอนภาษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนได้ฝึกฝนทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจด้วยพระพุทธศาสนาบรรยากาศตลอดทั้งวันจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปิติ

ติเบิกบานของทุกครอบครัวที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญกันทุกคนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม small group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยพระมหากรกฏกะระชะชะโยซึ่งท่านได้นำธรรมะจากหนังสือมงคลชีวิตในมงคลที่36คือจิตไม่โศกมาอธิบายและทำความเข้าใจร่วมกันทั้งยังได้ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและได้รับฟังการแสดงปกิณกะธรรมอันเป็นประโยชน์จากพระมหาภัทรพงษ์เหมพัทโทเพื่อนำข้อคิดธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนให้มีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อให้ความเป็นไทยปักหลักและเติบโตอย่างงดงามในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา

การและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าณนิกัตตายาทนังหะเรไม่พึงแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จุดเริ่มต้นของทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยต่างก็ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมดีและกรรมชั่วที่เราได้ทำผ่านมาในอดีตกรรมดีเนี่ยจะปรุงแต่งชีวิตให้สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแต่กรรมชั่วก็จะทำให้มีวิบัติและทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ไม่ว่าเราจะมีสมบัติหรือวิบัติในชีวิตมากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเสมอเหมือนกันก็คือกำเนิดของความเป็นมนุษย์ที่สามารถกลั่นใจของตัวเราเองให้สะอาดบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นได้ใจของเราสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะเคยพลาดพลั้งทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนแต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดังเดิมได้ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาคลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำใจของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าณเปรสังวิโลมานินะเปรสังกตาคตัง

อัตโนวะอเวกขยะกตานิอกตานิจะบุคคลไม่ควรนำคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นมาใส่ใจไม่ควรดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนอื่นพึงวิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเท่านั้นคำนินทาและสรรเสริญเป็นของคู่โลกเป็นสิ่งที่คู่กันและเป็นธรรมดาของทุกคนที่เกิดมาแล้วเมื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีคนสรรเสริญและคนนินทาถ้าเราทำความชั่วก็มีคนไม่ดีคอยสรรเสริญและสนับสนุนให้ทำความชั่วยิ่งขึ้นไปแต่ก็จะถูกคนดีตักเตือนและหาทางขัดขวางไม่ให้ทำความชั่วครั้นลงมือทำความดีก็จะถูกขัดขวางจากคนที่ยังไม่เข้าใจแต่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนดีจะเห็นด้วยกับการทำความดีของเราเนี่ยจ๊ะนี่ก็เป็นปกติธรรมดาของโลกให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เอาไว้จะได้ไม่ไปยินดีหรือยินร้ายทั้งในคำสรรเสริญและนินทาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างก็ยังหนีไม่พ้นจากการถูกนินทาเลยฉะนั้นหากเรามัวแต่ไปใส่ใจกับคำนินทาชีวิตก็จะเสียเวลาและอารมณ์ไปเปล่าแต่เราควรจะหันมามุ่งมั่นในการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปสงวนเวลาและอารมณ์เอาไว้สำหรับการทำงานที่แท้จริงของชีวิตคือการทำใจหยุดใจนิ่งจะดีกว่านะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีประวัติการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์มาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่เราควรจะศึกษากันเอาไว้จะได้เป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีของเราต่อไปเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการมีเศรษฐีประจำเมืองพาราณสีท่านหนึ่งมีลูกสาวคนเดียวอันเป็นที่รักยิ่งชื่อว่าทิฏฐมังคลิกานางมีรูปร่างหน้าตางดงามอีกทั้งยังเพียบพร้อมทั้งโภคทรัพย์สมบัติและสกุลสมบัติจึงทำให้นางเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายเมื่อลูกชายเศรษฐีจากเมืองต่างๆส่งเครื่องบรรณาการมาสู่ขอก็จะถูกนางจับผิดและติเตียนทั้งชาติตระกูลบ้างรูปร่างหน้าตาบ้างมือและเท้าบ้างภายหลังจากพวกบุตรเศรษฐีกลับไปแล้วนางก็จะให้เหล่าบริวารเตรียมนำน้ำมาสำหรับล้างตาเสมือนหนึ่งว่าได้เห็นสิ่งอันไม่เป็นสิริมงคลในวันหนึ่งนางคิดว่าจะไปเล่นน้ำที่เหม็นน้ำคงคาจึงได้ส่งบริวารให้ไปประดับตกแต่งท่าน้ำอย่างสวยงามไว้ล่วงหน้าจากนั้นก็ให้บรรทุกอาหารจนเต็มเล่มเกวียนและให้ประดับประดายานพาหนะอย่างงดงามด้วยของหอมและดอกไม้หลากหลายชนิดว่าจะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เคลื่อนขบวนออกจากคฤหาสน์มุ่งหน้าไปสู่ท่าน้ำพร้อมกับบริวารสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลคนจันทานชื่อมาตังคะแต่ก็เป็นผู้มีปัญญามากได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านภายนอกพระนครในวันนั้นนมจันทานต้องการจะเข้าไปในพระนครด้วยกิจธุระบางอย่างจึงนุ่งผ้าเก่าสีเขียว

ผืนหนึ่งเอาผ้าอีกผืนหนึ่งผูกข้อมือมือข้างหนึ่งถือกระเช้าและข้างหนึ่งถือกระดิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองน่ะเป็นคนจันทานนี่ก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นนะจ๊ะลูกสาวเศรษฐีพอได้ยินเสียงกระดิ่งก็มองผ่านทางช่องม่านออกมาภายนอกเห็นหนุ่มชนบทเดินมาแต่ไกลจึงไต่ถามบริวารว่านั่นใครครั้นทราบว่าเป็นคนจันทานจึงร้องโวยวายเสียงดังว่าวันนี้ช่างอัปมงคลเสียจริงที่ได้เห็นคนจันทานเช่นนี้นางนึกรังเกียจจนถึงกับขนลุกตัวสั่นได้ถมน้ำลายด้วยความดูถูกเหยียดหยามบอกกับพวกพี่เลี้ยงให้รีบนำน้ำมาเพื่อล้างตานางรู้สึกขุ่นมัวมากจึงสั่งให้พวกคนรับใช้หันกระบวนกับคฤหัสถ์โดยไม่ยอมเดินทางกันต่อไปฝ่ายพวกนักเลงสุราที่มารอคอยอยู่ที่ท่าน้ำหวังว่าจะได้ยนต์โฉมของนางต่างก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันแถมยังพลอยอดกินสุราและกับแกล้มที่นางตระเตรียมมาอีกด้วยจึงทำให้พวกนักเรงสุราไม่พอใจมากได้พากันสอบถามถึงสาเหตุครั้นทราบว่าเจ้าหนุ่มจันทานเป็นต้นเหตุแล้วก็พากันไปหาพระโพธิสัตว์ถึงบ้านพอพบแล้วก็ช่วยกันจับผมกระชากให้ล้มลงกับพื้นและทุบตีอย่างทารุณจนสลบคามือและเท้าเมื่อคิดว่าคงตายแน่แล้วจึงช่วยกันนำเอาไปทิ้งที่กองขยะฝ่ายมหาบุรุษเมื่อฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกปวดระบมไปทั่วทั้งตัวและก็นั่งคิดพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ตนต้องถูกทำร้ายถึงปางตายเช่นนี้เมื่อทราบว่าเพราะนางทิฐิมังคลิกานี่เองที่เป็นต้นเหตุจึงคิดหาวิธีการที่จะแก้ทิฐิมานะของนางว่าเราเองก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งถึงแม้จะเกิดในตระกูลต่ำแต่ปัญญาของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้อื่นดังนั้นเราต้องหาทางนำนางมาเป็นคู่ครองและทำให้นางนั้นมาซบลงแทบเท้าของเราให้ได้วันแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่คฤหาสน์ของนางครั้นพอไปถึงก็ล้มตัวลงนอนบริเวณกลางลานบ้านของท่านเศรษฐีในสมัยนั้นน่ะมีประเพณีอยู่ว่าถ้าหากมีคนจันทามานอนตายใกล้ที่อยู่ของใครคนนั้นจะต้องกลายมาเป็นคนจันทานและเมื่อคนจันทานตายกลางเรือนของใครคนที่อยู่ในเรือนนั้นทั้งหมดก็ต้องตกเป็นคนจันทานถ้าตายที่ระหว่างประตูเรือนของใครคนที่อยู่ในเรือนระหว่างประตูเรือนทั้งสองข้างต้องเป็นคนจันทานและถ้าตายกลางลานบ้านคนที่อยู่เรือนทั้ง14หลังข้างซ้าย7หลังและข้างขวา7หลังต้องตกเป็นคนจันทานบริวารเศรษฐีเห็นกิริยาของมาตังคบัณฑิตจึงเข้าไปถามเมื่อทราบสาเหตุก็รีบไปรายงานให้ท่านเศรษฐีทราบพร้อมกับกล่าวว่าถ้าหากเขาไม่ได้ลูกสาวของนายท่านเขาจะยอมตายอยู่ที่ตรงนั้นท่านเศรษฐีจึงสั่งบริวารให้นำทรัพย์หนึ่งมาสกไปให้เขาแต่พระบริษัทกลับปฏิเสธและยืนกรานที่จะเอาลูกสาวเศรษฐีไปเป็นคู่ครองอย่างเดียวเมื่อพระโพธิสัตว์ไม่ยอมลุกขึ้นชาวบ้านข้างเคียงอีก14หลังคาเรือนเกรงว่าตัวเองก็จะต้องพลอยเป็นคนจันทามไปด้วยจึงพากันไปกดดันท่านเศรษฐีให้ทำตามคำขอของพระโพธิสัตว์เศรษฐีและภรรยาไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรธิดามันที่รักยิ่งก็มีเพียงคนเดียว

ครั้นจะส่งธิดาไปให้เป็นภรรยาของหนุ่มจันทานก็อับอายขายหน้าชาวเมืองขณะเดียวกันก็ได้ส่งบริวารให้ไปอารักขาหนุ่มจันทานเอาไว้เพราะถ้าหากเขาตายไปตอนนี้ทุกคนในบ้านก็จะพลอยเสื่อมเสียกันหมดดังนั้นพวกบริวารจึงได้จัดเวรยามอารักขาเป็นอย่างดีคอยส่งข้าวส่งน้ำไปให้แต่พระโพธิสัตว์กลับปฏิเสธความช่วยเหลือทุกอย่างเพราะถ้าหากไม่ได้ลูกสาวของท่านเศรษฐีก็จะยอมตายเพียงอย่างเดียวสุวัฒน์เศรษฐีจะยอมยกลูกสาวให้หรือไม่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเราคงต้องมาติดตามกันต่อในคราวต่อไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นไม่แน่นอนเราจึงไม่ควรประมาทในการทำความดีและมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไปเกิดในตระกูลสูงเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นความดีแม้เล็กน้อยก็ให้ทำไปเถิดทั้งบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่แต่ถ้าหากเป็นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ไปทำกันนะจ๊ะเพื่อชีวิตในการสร้างบารมีของเราเนี่ยจะได้สะดวกสบายราบรื่นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ุกุระชาดกชาติว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งสนทนากันอยู่ณเชตวันมหาวิหารถึงเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธ

0: ธเจ้าทรงช่วยให้พระประยุรญาติจำนวนมากได้บรรลุธรรมถึงความพ้นทุกข์และในจำนวนนั้นมีพระประยุรญาติหลายพระองค์ได้มาเป็นกำลังใจในการเผยแพร่แผ่พระพุทธศาสนามีพระอานนท์เป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบถึงข้อสนทนานั้นจึงตรัสว่า
1: ดูก่อนว่าหมู่ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตได้นำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแม้ในการก่อนตถาคตก็เคยนำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแล้วเช่นกัน
0: แล้วพระองค์ได้ทรงนำกุกกุระชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตปกครองกรุงพาราณสีพระองค์ทรงโปรดการเสด็จประพาสอุทยานมากวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสพระอุทยานจนเวลาเย็นมากแล้วจึงเสด็จกลับ
2: ทหารพระเจ้าพรหมทัตทรงเสด็จกลับมาแล้วถวายการต้อนรับเร็วเข้า
3: โอ้ยเหนื่อยจังเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยเนี่ย
0: ในเย็นวันนั้นราชบุรุษไม่สามารถลากราชรถได้จึงจอดทิ้งไว้นอกโรงรถ
2: เสด็จขึ้นตำหนักเถิดพระเจ้าข้าฝนใกล้จะตกแล้ว
3: เฮ้ยฝนใกล้ตกแล้วจอดทิ้งไว้ข้างนอกก่อนก็แล้วกันลากเก็บไม่ทันแล้วเว้ย
0: คืนนั้นฝนตกทั่วพระนครราชรถของพระเจ้าพรหมทัตที่จอดไว้นอกโรงเก็บก็ชุ่มไปด้วยน้ำฝนหนังหุ้มเบาะของราชรถเมื่อถูกฝนก็อ่อนตัวลงและส่งกลิ่นเหม็นตุบๆกลิ่นแบบนี้เป็นของโปรดสำหรับเหล่าสุนัขซึ่งสุนัขในวังฝูงหนึ่งก็ได้กลิ่น
4: บรีหอมกลิ่นอะไรเนี่ยช่างหอมเหลือเกิน
5: อุ้ยหอมติดจมูกจริงๆทนไม่ไหวแล้วพวกเรารุ่ยเดินตามกลิ่นไปหอมหอมหอมหอม
0: ฝูงสุนัขที่เหล่าราชบุรุษเลี้ยงไว้พากันวิ่งตามกลิ่นอันยั่วยวนใจนั้นจนถึงโรงเก็บราชรถ
4: พวกเราเจอแล้ว
5: โอ้นี่มันเป็นกลิ่นเบาะหนังบนรถพระราชานี่เองนี่แหละที่เราต้องการ
4: ตามหามานานและที่สุดก็พบจริงจะช้าทำไมเล่าลุยเลยพวกเรา
0: และแล้วเบาะหนังชุ่มน้ำก็กลายเป็นอาหารกินเล่นของเหล่าสุนัขในวัง
4: อร่อยอร่อยอย่างแรงเลย
5: มันจริงๆทั้งเค็มทั้งมันอร่อยถูกใจ
6: โอ้ยพี่แกกินบ้างสิตรงเนี้ยมันแพ้ยากนะ
4: กินมั่งกินมั่งขึ้นไม่ได้อ่ะราคาขึ้นไปหน่อยดิ
7: อะไรเนี่ยไม่เรียกเลยแอบกินกันอยู่สี่ตัวเล็กๆให้ข้ากินมั่ง
0: รุ่งเช้าราชบุรุษมาเห็นหนังหุ้มราชรถอยู่ในสภาพขาดวิ่นไปทั้งคันเช่นนั้นก็ตกใจ
8: เฮ้ยสุนัขที่ไหนมันกล้ามาทำอย่างนี้เนี่ยอ๋อต้องเป็นสุนัขนอกวังมันแอบเล็ดลอดเข้ามาทางท่อน้ำแน่ๆสุนัขไม่ได้รับการสั่งสอนก็อย่างนี้แหละชั้นต่ำที่สุดสู้สุนัขที่เราเลี้ยงมาในวังก็ไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูซื่อสัตย์มีสกุล
9: ใช่แล้วขอรับสุนัขที่เราเลี้ยงแต่ละตัวต่างได้รับการอบรมอย่างดีมันไม่ทำเรื่องอย่างนี้แน
0: ่เมื่อราชบุรุษคิดได้เช่นนั้นจึงให้กรมมาวังนำเรื่องกราบบังคมทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
10: หม่อมฉันมีเรื่องกราบทูลพระยาค่ะมีสุนัขจรจัดมันแอบเข้ามาในวังแล้วมันก็เข้ามากัดเบาะหนังราชรถพังเสียหายเลยพระเจ้าค่ะ
11: บังอาจมากเจ้าจงไปจัดการสั่งให้ทหารฆ่าสุนัขทุกตัวที่พบเว้นไว้แต่สุนัขที่เลี้ยงในวังเท่านั้น
10: พวกเรามีงานด่วนเราต้องฆ่าสุนัขจรจัดนอกวังให้หมด
9: สมน้ำหน้ามันบังอาจมาแทะเบาะหนังราชรถซะขนาดนั้น
5: ชิตัวเองไม่รู้จักเก็บราชรถไว้ให้ดีเลยจะมาโทษสุนัขอีก
10: ได้ยินเสียงใครนินทาแว่ว
12: นี่แน่เอาข้าให้หมดตามคำสั่งเชื่อ

0: ในครั้งนั้นพวกสุนัขภายนอกราชวังถูกฆ่าตายมากมายราวใบไม้ร่วงตัวไหนที่ยังไม่ตายก็ต้องคอยหลบซ่อนอย่างทรมาน
1: ไอ้เราหนีแล้วเร็วเร็วไม่หนีแล้ว
0: ในเจ็ดราตรีนั้นนอกกำแพงกรุงพาราณสีดูจะไร้ร่างสุนัขใดที่มีชีวิตเหลืออยู่เลย
2: เราเก่งจริงๆคนเดียวฆ่าสุนัขได้ตั้งหลายตัวต้องรีบฆ่าตายให้หมดเมืองดีกว่าแอบจะได้เพิ่ม
3: อ้าวอย่ามัวแต่คุยกันยังเหลือหมู่บ้านข้างหน้าอี

0: อย่างที่เคยเป็น
1: ท่านพญาสุนัขช่วยพวกเราให้รอดตายด้วยเราไม่อยากโดนตามฆ่ายังไม่มีความผิดอยู่เช่นนี
2: ้ใช่ทำไมพวกทหารต้องมาฆ่าเราด้วยก็ไม่รู้พี่น้องหมาของเราเนี่ยต้องสังเวยชีวิตอย่างไม่มีเหตุผลไปเยอะแล้ว
3: เฮ้ยน่ากลัวเหลือเกิน
0: เอาเถิดพวกเธอใจเย็นๆก่อนเราจะรับภาระนี้ช่วยพวกเธอเองแล้วพญาสุนัขก็ระลึกถึงบุญบารมีที่ตนได้สร้างสมมาตั้งสัตยาธิษฐาน
4: ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาด้วยดีหนึ่งและจิตอันมีเมตตาเปี่ยมในสรรพสัตว์ทั้งหลายของข้าพเจ้าหนึ่งขอคุณงามความดีทั้งสองประการนี้จงช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าขณะเดินทางไปเฝ้าพระราชาด้วยอย่าให้มีใครทำร้ายหรือคิดร้ายต่อข้าพเจ้าเลย
0: เมื่ออธิษฐานจิตแล้วพญาสุนัขจึงออกเดินทางไปยังพระราชวังทันทีตลอดการเดินทางอันเร่งรีบนั้นมิได้รับอันตรายใดๆเลยเมื่อเล็ดลอดเข้าไปในพระราชวังได้แล้วก็ตรงไปยังท้องพระโรง
4: มาถึงสักทีนะเรา
0: ด้วยแรงอธิษฐานทำให้พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเมตตามิให้ผู้ใดทำร้าย
5: ปล่อยให้เข้ามาเถอะ
4: ขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวพระองค์ทรงให้ข้าสุนัขทุกตัวที่พบโดยไม่ได้ยกเว้นเลยหรือพระเจ้าค่ะ
5: เปล่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้มิได้ถูกสั่งฆ่า
4: ขอเดชะเมื่อครั้งแรกตรัสว่าให้ข้าสุนัขทุกตัวแล้วเหตุใดจึงยกเว้นสุนัขในวังเล่าพระเจ้าค่ะเช่นนี้พวกไม่ใช่ผู้ร้ายกลับได้มรณะภัย
5: สุนัขที่เราเลี้ยงไว้ทุกตัวล้วนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีย่อมจะไม่กัดหนังหุ้มราชรถของเราเองเราจึงให้เว้นไว้เจ้าบังอาจกล่าวว่าเราสั่งฆ่าสุนัขผู้บริสุทธิ์รู้หรือไม่ว่าใครเป็นตัวการ
4: ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นสุนัขในวังที่เป็นตัวการและสามารถพิสูจน์ได้พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพระราชาให้พญาสุนัขทำการพิสูจน์พญาสุนัขจึงขอให้ราชบุรุษนำหญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงแล้วคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำไปให้สุนัขในวังทุกตัวกิน
6: เฮ้ยเหม็นจังกินแล้วต้องได้ขึ้นสายกันมั่งละ
7: มาลูกๆมากินกันเร็ว
8: ทีนี้ก็จะได้รู้ว่าใครเป็นตัวการเหม็นจังเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ย
9: แค่ได้กลิ่นแต่จะปวดแล้วไล่จะไปกินหลง
10: ทำไมนะอาหารในวังเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยอันเนี้ยไม่เอาไม่กินไม่กิน
8: เหม็นเหม็นเหม็นไม่กินไม่กินไม่กินไม่กินไม่กิน
0: ราชบุรุษช่วยกันจับสุนัขทุกตัวในวังมากรอกยาใส่ปากสุนัขเหล่านั้นเมื่อได้กลืนยาเข้าไปก็สำรอกเอาชิ้นส่วนของหนังหุ้มราชรถออกมาจนหมด
8: เอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้อ่ะเหม็นอ่ะ
9: โอ้ออกมาเป็นแผ่นเลย
8: ออกเหม็นเหม็นโอ้จะตาย
11: เฮ้ยนี่มันบ่อรถนี่นะ
0: พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วก็ทรงเข้าพระทัยทุกอย่างได้อย่างแจ่มแจ้งพระองค์ทรงไว้วางพระทัยราชบุรุษมากเกินไปทรงมีความลำเอียงเพราะรักและเมตตาสุนัขที่พระองค์เลี้ยงไว้จนทำให้ต้องสร้างบาปกรรมมากมาย
5: เราขอเนรเทศสุนัขในวังออกไปให้หมดยกเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงตั้งแต่บัดนี
6: ้พะยะค่ะ
12: น่าสงสารสุนัขที่พวกเราฆ่ามันไปเนอะ
7: เฮ้ยยกโทษให้เราด้วยนะเราผิดไปแล้วอ่ะ
5: สำหรับพญาสุนัขแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความอาจหาญยิ่งนักกล้าเอาชีวิตของตนเองเสี่ยงกับความตายเพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของหมู่ญาติทั้งปวงจงมีความสุขจากการเลี้ยงดูของเราเถิด
0: พระเจ้าพรหมทัตโปรดให้บำรุงเลี้ยงสุนัขทั้งหลายด้วยอาหารอย่างดีตลอดไปและทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายในกรุงพาราณสีด้วยพญาสุนัขจึงแสดงทศพิธราชธรรมถวายและขอร้องให้พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5ให้บำรุงพระชนกชนนี

0: รงอยู่ในความไม่ประมาทตลอดไป
1: อร่อยจังเพิ่งรู้ว่าอาหารในวังอร่อยอย่างนี้นี่เอง
2: มีเสียแรงที่อุตส่าห์เอาชีวิตรอดมาได้อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อย
3: โอ้ยกินจนจุกไปหมดแล้วโอ้ยอิ่มสุด
0: ๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพรหมทัตและข้าราชบริพารต่างประพฤติธรรมตามโอวาทของพญาสุนัขครั้นละโลกไปแล้วต่างได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์กันทั้งสิ้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระอานนท์สุนัขที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายส่วนพญาสุนัขเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเยกุกุราราชกุลสมิวัฏฐาโกเลยกาวันนะพลูปปันนาเตเมนะวัชชามะยะมะสมะวัชชานายังสักขจาทุพพละคาติกายังสุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชตระกูลเป็นสัตว์มีเจ้าของสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขเหล่านั้นไม่ถูกฆ่าพวกเรากลับถูกฆ่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะว่าเที่ยงตรงหรือฆ่าไม่เลือกหน้าได้อย่างไรกลับเป็นการฆ่าไม่ปราณีเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของต่างหาก

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวงบุคคล

เจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกาย

0: ขนพล
1: มายาพี่มายา
0: ในทิศบูรพา
1: ปัชิมายาพี่มายา
0: ในทิศปัจฉิม
1: สารายาพี่มายา
0: ในทิศอุดร
1: อาคินายาพี่มายา
0: ในทิศทักษิณ

แต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้ว

0: ู่ล่างลงไปจนถึงปเวจีมหานรก
1: มันตาจักรวาล
0: ในจักรวาลโดยรอบ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆ

เช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ลูกมีพี่น้องเจ็ดคนตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจร้านอาหารรวยซะจนไม่มีเวลาเลี้ยงดูมัวแต่รวยอยู่จึงฝากลูกให้คุณย่าและคุณอาเลี้ยงโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตัวลูกก็จึงได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พูดแล้วก็จะหาว่าคุยนะเจ้าคะตอนสาวๆมีหนุ่มๆเมียงมองลูกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนนักเรียนที่แสนดีมีศีล5ขยันโอ้ถูกสเปคเลยเนาะมาช่วยกิจการที่บ้านลูกทุกอย่างทั้งทำอาหารดีมากเลยจ่ายกับข้าวสุดยอดแถมช่วยล้างจานด้วยโอ้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ยังไม่พออยู่จนร้านปิดตอน 4:00 นี่แสดงว่าเลิฟจริงเนี่ยใคร่ค่อยกลับหอพักเขาดีมากดีมากจนทำให้ลูกสงสารเห็นใจในความดีของเขาหัวใจลูกจึงขายขาดให้เขาแล้วสองเราก็แต่งงานกันต่อมาสามีเปิดกิจการขายอากาศอ้าวขายอะไรถูกต้องเครื่องปรับอากาศที่ต่างจังหวัดส่วนลูกทำงานในกรุงเทพจึงได้พบหน้าสามีเพียงสัปดาห์ละครั้งพยานรักคนแรกของเราเป็นลูกสาวปัจจุบันอายุ18ปีเขาเรียนเก่งจนได้ทุนการศึกษาอันดับหนึ่งของสาขามัณฑนศิลป์เก่งเนาะออกแบบตกแต่งภายในของมหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้ลูกด้วยช่วงที่ลูกสาวอายุได้9ขวบลูกอยากมีลูกชายอีกคนหนึ่งจึงอธิษฐานขอลูกชายแล้วก็รักษาศีล8ทุกวันพระต่อมาเราก็ได้ลูกชายสมปรารถนาเขาเกิดมาท่ามกลางความรักของทุกคนโดยเฉพาะน้องสาวสามีซึ่งเป็นโสดรักลูกชายคนนี้ยิ่งกว่าตัวลูกสิซึ่งเป็นแม่เขาจะเตรียมอาหารใส่บาตรด้วยกันทุกเช้าแต่แล้วเหตุวิปโยคก็เริ่มขึ้นเมื่อลูกชายอายุขวบครึ่งมีคนโทรมาติดต่อกับธุรกิจกับสามีนัดพบกันที่ปั๊มน้ำมันสามีตัวลูกลูกสาวและลูกชายจึงขับรถไปรอที่ปั๊มน้ำมันรออยู่นานนับชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มาจนเราเนี่ยรอไม่ไหวเราจึงรีบกลับบ้านที่นี่พอกลับถึงบ้านนี่สิลูกชายอาเจียนนี่เรื่องมาตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ลูกฝากดูแลเขาด้วยสายใยรักพร้อมทั้งจดไดอารี่บันทึกการดูแลรักษาเขาอย่างละเอียดสุดยอดคุณแม่เลยตั้งใจให้ลูกชายได้อ่านตอนโตเพื่อเขาได้รู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่จากใจแม่ลูกทุ่มเทใจดูแลเขาได้เพียง4ปีเศษเขาก็จากลูกไปในวัย6ขวบ2เดือนลูกได้นำไดอารี่ที่จดบันทึกการดูแลเขา

จัดพิมพ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและพระพุทธศาสนาโดยนำรายได้จากการจำหน่ายร่วมบุญทุบุญกับทางวัดขณะนี้ยังเหลืออีกร่วมพันเล่มลูกแบกหนังสือไปขายตามสัปดาห์หนังสือบ้างขายเองบ้างระหว่างขายลูกก็จะสอนให้เด็กๆกราบเท้าคุณแม่ก่อนนอนด้วยโอ้ดีมากเลยหลังจากเสียลูกชายไปแล้วแม้ลูกจะเสียใจมากเพียงไรแต่ด้วยความเป็นนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันจึงทำตามหลักวิชาคือทำบุญอุทิศให้เขาอย่างเข้มข้นทุกวันช่วง7วันพยายามไม่ร้องไห้เพื่อเขาได้รับบุญเต็มที่ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแต่ถ้าว่าไม่ทราบว่าวิบากกรรมแกล้งหรือว่าชะตาเล่นตลกประการใดเมื่อลูกพอจะทำใจกับการจากไปของลูกชายได้ไม่นานเราก็เจอความทุกข์ทับทวีอีกคือสามีที่เคยดีแสนดีกลับไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกหัวใจลูกเหมือนถูกมีดกรีดเป็นชิ้นๆด้วยความที่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเสียใจมากแทบจะช็อกน้ำตาไหลออกมาอย่างสุดกลั้นเพราะว่าลูกนี่ไว้ใจเขามากเกินไปมันยิ่งกว่าคำว่าเสียใจลูกเป็นฝ่ายที่กล้ามกลืนความเสียใจทั้งหมดลงไปในทรวงอกทั้งการจากไปของลูกชายและการจากไปพร้อมกับความรักของสามีส่วนน้องสาวสามีที่ดูแลลูกช้างลูกเป็นอย่างดีไม่ทราบตอนนี้เขากลับไม่พูดกับลูกโดยลูกก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ถึงอย่างไรเขาก็ปลูกบ้านหลังใหญ่สวยงามให้กับลูกกับลูกสาวอยู่ฟรีๆก็โอแล้วจ้ะแค่นี้ก็เอาแล้วโอแล้วนี่ยังโอต่อทั้งยังมีแม่บ้านทำความสะอาดให้ลูกอีกน้องสาวสามีเป็นคนดุวันหนึ่งลูกกลับจากวัดแล้วก็เอาบุญไปฝากเขาเขาบอกวันหลังไม่ต้องลูกติดจานเราทำเขาก็อนุญาตให้ดูได้เฉพาะห้องนอนของลูกเท่านั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจจะติดให้คุณพ่อสามีดูด้วยแต่เขาก็ไม่ยอมก็ไม่เป็นไรจ้ะพ่อสามีเคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่มาเลิกได้ภายหลังก็ดีจ้ะตอนนี้พ่อสามีจากไปแล้วด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกด้วยวัย67ปีก่อนท่านจากไปลูกจะคอยทบทวนบุญให้ฟังข้างหูโอ้สุดยอดสะพายเลยนะแล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันมาตลอดลูกเคยสร้างพระธรรมกายคุณพ่อและคุณแม่สามีด้วยเงินโบนัสของลูกด้วยลูกได้เข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ร่วมเป็นประธานรองกฐิน84ปีของคุณยายอาจารย์และร่วมบุญทุกวัดกับทางวัดตลอดลูกได้พบกับอนุภาพหลวงปู่ในวันมาฆบูชาโดยลูกเป็นตัวแทนสาธุชนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายใจดีปกติลูกจะนำของที่ระลึกถึงลูกชายที่ตายไปแล้วคือสายสะดือกับฟันสามซี่ติดตัวไว้ในกระเป๋าแดงใบเล็กเสมอแต่ได้ทำหล่นหายขณะเวียนประทักษิณเอาบุญบันดาลมึงลูกเสียใจมากเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ลูกเก็บไว้เป็นที่ระลึกจึงคุกเข่าติดฐานขอหลวงปู่ก้มกราบยังไม่ทันจะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงประกาศว่าพบกระเป๋าแดงให้มารับได้ที่พระอาจารย์ลูกดีใจมากเชื่อมั่นในอนุภาพของหลวงปู่อย่างยิ่งต่อมาพระอาจารย์ท่านสังเกตดูท่านก็กลัวลูกจะใจเศร้าหมองว่ากระเป๋าแดงเนี่ยมันเป็นสื่อสัมผัสถึงสภาวะจิตใจที่กำลังตกอยู่ในสภาพอ้างว้างไร้หลักยึดเหนี่ยวและท่านก็เปลี่ยนดวงแก้วไปให้แทนลูกเคยไปกราบคุณยายอาจารย์ถวายทองคำร่วมหล่อหลวงปู่กับท่านเคยถามท่านถึงเรื่องแหวนมั่นของลูกที่หายไปท่านตอบว่าอย่าไว้ใจใครสมัยคุณยายคุมโรงครัวในวัดคุณยายต้องตรวจตาเองทุกอย่างท่านพูดเพียงเท่านี้จึงไม่อยากจะรบกวนท่านสาเหตุที่แหวนหายเพราะวันนั้นเป็นวันพระลูกรักษาศีล8จึงถอดแหวนออกห่อกระดาษเอาไว้ต่อมาก็หายไปลูกชายน้องชายก็เลยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรักษามาจนกระทั่ง2ขวบ3เดือนเสกจากไป

งหัวใจ2 ขวบเศษเมื่อเดือนมีนาคม2549ระหว่างมีชีวิตอยู่ชอบดูดาวธรรมะถึงเวลาทำวัดเย็นก็จะร้องบอกมนมนมนสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่พูดชั้นๆมนเย็นมนเย็นแล้วให้เปิดดีเอ็มซีเลยนี่จูงมือมาให้เปิดดีเอ็มซีเลยถึงเวลานั่งสมาธิหากใครมานั่งเขาจะบอกเลยสั้นๆแบบทิเขามันยากระปุกทำทานอธิษฐานจิตให้เขาถึงธรรมโดยง่ายโดยสะดวกเขาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบทอิติปิโสชยันโตตามได้ด้วย2 ขวบกว่าสวดชยันโตได้ไม่ธรรมดาหรอกมาวัดเป็นประจำช่วง7 วันหลังจากเสียชีวิตพ่อแม่เขาได้มาอยู่ใกล้วัดพระธรรมกายใส่บาตรถวายพระทหารเช้าเพลปล่อยสัตว์ไปปลาแล้วก็นำปัจจัยจากงานศพทั้ง7 วันพร้อมทั้งปิดบัญชีเงินสดนำทองคำมาถวายเป็นเจ้าภาพบรมเศรษฐี22 เมษายน 2549คำถามกำไรลูกชายจึงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับการที่ไปรอที่ปั๊มน้ำมันนานหรือไม่เพราะภายหลังลูกได้ฟังข่าววิทยุว่าถ้าเด็กเล็กสูดกลิ่นน้ำมันเบนซินนั่นนะจะไปทำลายไขกระดูกให้ผิดปกติที่เป็นเหตุของโรคในชาตินี้หรือไม่และกรรมกล่าวในอดีตที่ทำให้เขาเป็นโรคนี้คืออะไรเขาหมดจากวิบากกรรมนี้แล้วหรือยังลูกชายขณะมีชีวิตอยู่ได้ร่วมบุญทุกบุญกับทางวัดพระธรรมกายเขาบอกว่านั่งสมาธิเห็นดวงแก้วจริงหรือไม่คะก่อนเขาเสียชีวิตตัวลูกก็ได้บอกที่ข้างหูไอ้เขามาเวียนราบเจดีย์เขาได้ทำตามที่ลูกบอกไหมคะแล้วขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนบุญทั้งบุญที่ลูกอุทิศไปให้เขาเนี่ยเขาได้รับหรือไม่มีข้อความอะไรถึงลูกและที่บ้านบ้างพ่อสามีมีกรรมใดจึงตายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่แล้วเข้าใจเรื่องบุญแล้วหรือยังคะน้องสาสามีเคยเกิดเป็นอะไรกับลูกชายของลูกจึงผูกพันกันมากทำไมลูกและลูกสาวจึงได้อยู่บ้านที่เขาปลูกให้ทั้งยังมีแม่บ้านทำความสะอาดให้อีกด้วยแล้วทำไมเขาจึงไม่พูดกับลูกถ้าทำอย่างไรจึงจะตอบแทนความรักที่เขามีต่อลูกชายของลูกและครอบครัวของเราได้กรรมในหลานจึงเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุสั้นกรรมนี้หมดหรือยังเหตุใดจึงชอบดูดาวธรรมและใฝ่ใจในบุญมากๆขณะมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าเห็นองค์พระสีทองในท้องเขาเห็นจริงหรือไม่หลานชายตายแล้วได้มาเวียนราบธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อาทิตย์หรือไม่มี SMS ฝากมาไหมคะเขาจะได้เกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกหรือไม่ทำอย่างไรเขาจะได้ไปอยู่กับหลวงปู่คะหลังจากมีลูกสาวคนโตและก่อนจะมีลูกชายลูกเคยแท้งบุตรไปคนหนึ่งขณะมีอายุครรภ์ได้6 สัปดาห์ขณะนี้เขาไปเกิดแล้วหรือยังคะลูกทำบุญที่ไปให้เขาได้รับหรือไม่ปัจจุบันตัวลูกเองมีโรคประจำตัวคือไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษและปวดต้นคอราวไปถึงหัวไหล่ทั้ง2 ข้างเหมือนกับมีใครนำมาขี่เขามาขี่คอสงสัยเป็นกุมารทองในปัจจุบันเป็นโรคยอดฮิตของคนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นานๆเป็นเพราะกรรมใดต้องแก้ไขอย่างไรให้พ้นจากความทรมานนี้เจ้าคะปัจจุบันสามีมีบ้านและที่ดิน10 แห่งมีรถหลายคันแต่ลูกต้องอาศัยน้องสาวสามีอยู่นั่งรถบริษัทรถเมล์รถแท็กซี่บ้างที่เป็นเช่นนี้เพราะ

ูกขับรถไม่เป็นกรรมใดจึงไม่ได้ใช้สมบัติของสามีอันนี้น่าศึกษาต้องแก้ไขอย่างไรกรรมใดทำให้แหวนมั่นลูกหายไปเห็นได้ครูอาจารย์ถึงพูดว่าอย่าไว้ใจใครจะทำอย่างไรสามีมีสัมมาทิฏฐิเข้าวัดปฏิบัติธรรมหมอดูน่ะมาดูน่ะเคยพูดว่าถ้าเขาบวชจนตายเขาจะบวชตลอดชีวิตจริงหรือไม่เขาเคยสั่งสมบุญด้านบวชมาบ้างไหมคะแล้วจะทำอย่างไรให้เขาได้บวชล่ะเนาะชีวิตของลูกน่ะทำไมจึงได้พบกับความพัดพรากและความไม่จริงใจของสามีลูกจะแก้ไขได้อย่างไรครอบครัวเราจึงจะมีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่ลูกควรทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป ลูกสามีและลูกสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายที่ตายไปจะได้มาเกิดสร้างบารมีกันอีกหรือไม่ลูกจะมีโอกาสพบเขาอีกหรือไม่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาลูกชายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะเรื่องนี้มีเหตุเราศึกษามาหลายเรื่องแล้วถ้าเกี่ยวกับเลือดเนี่ยมะเร็งเลือดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งนั้นเพราะในอดีตเป็นพ่อค้าเด็กค้าขายกับทางการแต่ตกลงจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลดคุณภาพของกับการสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเลี้ยงแขกเรือเป็นประจำล่ะมารวมส่งผลจ้ะวิบากกรรมนี้เบาบางลงไปแล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมเหลืออยู่บ้างส่วนที่ดมกลิ่นน้ำมันเบนซินแล้วจะทำให้ไปทำลายไขกระดูกให้ผิดปกตินั้นเขาก็มีส่วนถูกแต่ก็เป็นแค่ส่วนเสริมหลักคือวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะอันนั้นคือส่วนเสริมลูกชายตอนมีชีวิตอยู่ได้ร่วมทำบุญทั้งบุญกับวัดพระธรรมกายและบอกว่านั่งสมาธิเห็นดวงแก้วนั้นก็เป็นเรื่องจริงเห็นจริงแต่เป็นเพียงแค่กุศลนิมิตจ้ะเมื่อตอนใกล้ตายก็ไม่ได้ทำตามที่แม่สอนเพราะกำลังจิตของเขาไปไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามจิตของเขาก็เป็นกุศลเพราะบุญที่ได้ทำเอาไว้เมื่อตายแล้วก็ชะแวบไปเลยชะแวบไปถูกต้องจะไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อจากเด็กตัวเล็กๆปุ๊บหนุ่มขึ้นทันทีเลยโตขึ้นทันทีในวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่พามาทำกับหมู่คณะโดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตแต่รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณโอ้ที่ทำบุญอุทิศไปให้เขาโดยเฉพาะขอบคุณคุณแม่ที่พาทำบุญในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์โอ้ขอบพระคุณคุณแม่มากเลิฟคุณแม่มากเลยเพราะคุณแม่พามาทำบุญสมัยเป็นมนุษย์จริงทำให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากบอกว่าแม่อย่าร้องไห้เลยอย่าเสียใจเลยที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยตอนนี้เขาสบายดีพ่อสามีตายด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วกำเนิดดีที่ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านมีอาหารดีขึ้นเสื้อผ้าดีขึ้นที่อยู่ดีขึ้นแล้วก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้จึงทำให้ไปปิดอบายภูมิจ้ะทำให้ท่านไม่ต้องไปอบายภูมิตอนนี้เมื่อเป็นภูมิเทวาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ดีขึ้นกว่าตอนเป็นมนุษย์จ้ะน้องสาวสามีผูกพันกับลูกชายมากเพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมาในอดีตก็กับปัจจุบัน

ปัจจุบันอยากมีลูกชายอีกทั้งเคยเป็นญาติและเกื้อกูลกันมากับลูกชายคนนี้จ้ะจึงทำให้เลิฟกันในชาตินี้แต่ลูกและลูกสาวได้อยู่บ้านที่เขาปลูกให้แล้วก็มีคนทำความสะอาดให้ด้วยแต่ไม่พูดกับตัวลูกเพราะเขาน่ะรักหลานจ้ะแล้วก็เคยเกื้อกูลกันมาในฐานะญาติแต่เขาไม่ชอบใจที่ตัวลูกมาวัดแล้วชอบทำบุญบ่อยๆจ้ะเขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญจะตอบแทนความรักของเขาที่มีต่อลูกชายและครอบครัวของตัวลูกนั้นตัวลูกก็ต้องทำความดีกับเขาเยอะๆแล้วก็อย่าไปถือสาเขาเวลาที่เขาพูดอะไรสิ่งใดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาหรือแสดงน้ำใจที่ดีต่อเขาในโอกาสต่างๆก็ให้ตัวลูกทำไปได้ใจใสๆและอดทนอีกทั้งเวลาทำบุญก็ให้ใส่ชื่อเขาและอธิษฐานจิตให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิจ้าถามทันไหมจ๊ะหลานเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดและอายุสั้นเพราะในอดีตเคยเป็นผู้ควบคุมทาสในการก่อสร้างได้คงไม่ทำงานทั้งวันทั้งคืนจนทาสล้มตายเป็นจำนวนมากก็เขาอดหลับนอนเริ่มกับการชอบฆ่าลูกสัตว์เช่นลูกหมูลูกวัวมาทำเป็นอาหารมารวมส่งผลให้เป็นโรคหัวใจพิการอายุสั้นถึง2 ขวบกว่าที่ชอบดูจานเราทำและใฝ่ในบุญมากเพราะมีบุญเก่ามาในระดับหนึ่งจึงสอนตัวเองได้อีกทั้งบุญนี้ได้บันดาลให้ได้พ่อแม่ที่ดีมีบุพการีที่ปลูกฝังให้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องบุญและผูกพันกับการสร้างบุญจ้ะขณะมีชีวิตอยู่บอกว่าเห็นองค์พระสีทองในท้องนั้นก็เป็นเรื่องของเด็กที่ไปกับผู้ใหญ่ที่จะพยายามสอนให้เขาได้เห็นไปตามไปตามเรื่องตามราวของเด็กๆจ้ะตายแล้วด้วยจิตที่กำลังอ่อนอยู่จึงไม่อาจทำตามหลักวิชาได้แต่อย่างไรก็ตามบุญเก่าบุญใหม่และบุญอุทิศให้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อเป็นหนุ่มหล่อล้อหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่พ่อแม่พามาทำแล้วก็ทำให้เขาเจ้าได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้เขามีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นก็ได้ฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศให้เขาเขามีความสุขมากจ้าส่วนเรื่องดุสิตบุรีเขายังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าใดเพราะเขายังเด็กอยู่จ้าเด็กก็ไม่เข้าใจขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตัวลูกเคยแท้งบุตรไปคนหนึ่งขนาดมีอายุครรภ์ได้6 สัปดาห์ขณะนี้เขาไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแล้วก็เกิดแล้วแท้งดังนี้หลายรอบแล้วจ้าไม่อาจรับบุญได้กรรมการทำแท้งของเขาตัวลูกเป็นไทรอยด์แบบไม่มีพิษและปวดต้นคอจนร้าวไปถึงหัวไหล่ทั้งสองข้างเพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักที่มีความเครียดเรื่องครอบครัวเป็นส่วนใหญ่และพักผ่อนน้อยจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยวางนอกจากปล่อยปลาแล้วให้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ทุกข์ใจนี่ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและปล่อยวางนี่โดยเฉพาะต้องมานั่งสมาธิให้มากๆกับจัดเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายพอเหมาะพอดีเดี๋ยวก็หายจ้าเดี๋ยวหายสามีมีบ้านและที่ดิน10 แผ่งมีรถหลายคันแต่ตัวลูกตอนใส่น้องสาวสามีอยู่ต้องนั่งรถเมล์รถบริษัทหรือแท็กซี่บ้างเพราะขับรถไม่เป็นจึงทำให้ไม่อาจใช้สมบัติของสามีได้นั้นเพราะในอดีตมักจะร่วมบุญกับคนอื่นเป็นหลักของคนอื่นทำบุญแล้วขอร่วมด้วยร่วมบุญกับคนอื่นเป็นหลักแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญที่เกิดจากความคิดของตัวเองเท่าไหร่นี่จึงทำให้ไม่ได้เป็นใหญ่ในทรัพย์จ้าส่วนขับรถไม่เป็นนี่ไม่ยากลูกไปหาดขับซะก็หมดเรื่องแล้วก็มันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆ

ทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นเขาทำแล้วอธิษฐานจิตให้ได้มีทรัพย์และเป็นใหญ่ในทรัพย์จ้ะแหวนมั่นของลูกหายเพราะประมาทเลินๆไม่ค่อยระมัดระวังอีกทั้งวางใจคนยังเกินไปจ้ะที่คุณยายพูดว่าอย่าไว้ใจใครเพราะคนยังมีกิเลสอยู่แม่น้ำนั่นน่ะพึงฟังปลาว่ายน้ำได้ฉันใดงูก็ว่ายในน้ำได้ฉันนั้นปลามาได้งูก็มาได้ตอนนี้เวลาทำลูกทำบุญก็ใส่ชื่อสามีไปก่อนแล้วอธิษฐานจิตให้เขาหูตาสว่างสวยสักให้หูตาเขาสว่างสวยในสักวันหนึ่งอีกทั้งอย่าไปเสียเวลากลุ้มใจเลยชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ยและที่สำคัญมันเป็นวิบากกรรมเก่ากาเมเจ้าชู้ของตัวลูกในอดีตที่เกิดเป็นผู้ชายก็ทำอย่างนี้แหละจ้าเป็นภาพในอดีตของตนลูกส่วนเรื่องหมอดูสามีจะบวชนั้น เขาก็เป็นตุเป็นตะไปจ้ะอย่าเอามาเป็นอารมณ์จ้ะเขาก็พอจะมีบุญบวชช่วงสั้นมาอยู่บ้างจ้ะตัวลูกก็ต้องค่อยๆทำความดีเรื่อยไปทำบุญทุกบุญเรื่อยไปและอธิษฐานจิตสามีเกิดกุศลศรัทธามาบวชจ้ะ

ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตานติวิริสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

้าชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่113จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่ามีเรื่องสำคัญมากที่จะปรึกษาว่าแล้วก็ทูลเชิญเสด็จไปสู่พระราชอุทยานครั้นเสด็จถึงพระราชอุทยานแล้วพระเจ้าจุลนีก็ได้ประทับนั่งบนบัลลังก์โดยมีพราหมณ์เกวัฏติดตามเพียงผู้เดียวเมื่อเขาเห็นว่าปลอดผู้คนแล้วจึงเริ่มกราบทูลให้ทรงทราบถึงแผนการที่จะทำให้เท้าเธอได้ทรงครองความเป็นใหญ่เหนือกว่าผู้ใดในผืนชมพูทวีปพระเจ้าจุลนีผู้ปรารถนาความยิ่งใหญ่อยู่แล้วครั้นได้สดับคำทูลของพราหมณ์เกวัฏดังนั้นก็รู้สึกฮึกเหิมยิ่งนักตรัสถามถึงแผนการต่างๆด้วยความสนพระทัยพราหมณ์จึงกราบทูลว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยกองกำลังของปัญจาลนครมีมากถึง18กองทัพใหญ่เราก็บุกยึดแว่นแคว้นต่างๆไปทีละแคว้นแล้วก็สมทบกองกำลังของเราเนี่ยกับแคว้นที่ยึดได้นั้นไปยึดแคว้นอื่นต่อไปอีกในไม่ช้าพระองค์ก็ได้ครองความเป็นใหญ่เหนือชมพูทวีปพระเจ้าจุลนีทรงสดับอุบายนั้นแล้วก็ทรงยินดียิ่งนักตรัสชมพราหมณ์เกวัฏว่าแผนการ

ท่านอาจารย์เนี่ยช่างแยบยลยิ่งนักถ้าเช่นนั้นท่านจงรีบเตรียมการเคลื่อนพลโดยเร็วเถิดขณะกำลังกราบทูลแผนการให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบนั้นพราหมณ์เกวัฏมั่นใจเหลือเกินว่าท่ามกลางอุทยานที่สงัดเงียบเช่นนี้คงไม่มีใครล่วงรู้ความลับของตนแน่แต่ความจริงหาที่เป็นอย่างที่คิดไม่เพราะในขณะที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้นได้มีนกแขกเต้าแสนรู้ตัวหนึ่งแฝงตัวจับอยู่ที่กิ่งสาละแอบฟังบทสนทนาระหว่างคนทั้งสองอย่างตั้งใจมันคือเจ้าสุวะโปดกมาถุระจากมิถิลานครนั่นเองมันกำลังปฏิบัติการสืบราชการลับตามคำสั่งของมโหสถบัณฑิตโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเมื่อพราหมณ์เกวัฏกราบทูลแผนจานจบลงสุวโปดกมาธุระก็บินรี่ออกจากที่ซ่อนโผลงจากกิ่งสาละที่อยู่เหนือศีรษะของพราหมณ์เกวัฏพลางถ่ายคูดรถลงบนศีรษะของเกวัฏแล้วร้องขึ้นว่าปรึกษาอะไรกันพราหมณ์เกวัฏได้ยินเสียงนั้นก็รีบแงนหน้าขึ้นมองไปทางต้นเสียงเจ้าสุวโปดกก็ฉวยโอกาสนั้นทายคูดลงในปากของเกวัฏอีกครั้งจากนั้นก็บินไปส่งเสียงร้องไปว่าเกวัฏเอ๋ยนึกหรือว่าจะมีเพียงท่านสองคนเท่านั้นที่รู้ถึงเราก็รู้เหมือนกันอีกหน่อยใครๆเขาก็จะรู้กันหมดเจ้าสัวโปดกส่งเสียงร้องเหมือนจะเย้ยเกวัฏให้เจ็บใจแล้วมันก็รีบบินถลาขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะบินกลับมิถิลานครด้วยกำลังเร็วดุดลมพัดพราหมณ์เกวัฏถูกสัวโปดกมาธุระทายคูดลงในปากเท่านั้นยังไม่พอยังถูกเย้ยหยันทิ้งท้ายอีกเขาจึงทั้งโกรธทั้งแค้นใจนักตะโกนลั่นอุทยานว่าเร็วเข้าทหารพวกเจ้าจงช่วยกันจับเจ้านกนั่นอย่าให้รอดไปได้ฆ่ามันให้ตายเสียโดยเร็วเหล่าไพร่พลรับคำสั่งแล้วก็พากันวิ่งกรูตามสุวโปดกไปต่างร้องบอกกันและกันว่าเร็วช่วยกันจับมันให้ได้เสียงนั้นดังสนั่นเกลียวกราวสับสนอลหม่านไปทั้งพระราชอุทยานฝ่ายสุวโปดกนั้นปราดเปรียวว่องไวซะยิ่งกว่าลมมันกระพือปีกบินเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็สามารถรอดพ้นสายตาของพวกทหารไปได้ครั้นเห็นว่าปลอดภัยแล้วมันก็รีบบินถลาลมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่มิถิลานครเมื่อเข้าไปยังเรือนของมโหสถบัณฑิตแล้วสุวโปดกก็จับลงตรงบ่าของมโหสถทันทีเป็นสัญญาณหมายให้รู้ว่านี้น่ะเป็นความลับสุดยอดจริงๆการเลือกที่เกาะนั้นเป็นความชาญฉลาดอย่างหนึ่งของเจ้าสัวโปดกคือเมื่อใดที่มันต้องการจะบอกความลับแก่มโหสถเพียงผู้เดียวสัวโปดกก็จะลงจับที่จะงอยบ่าของมโหสถหรือหากต้องการจะบอกแก่นางอมราเทวีด้วยมันก็จะลงจับที่ตักแต่หากประสงค์จะบอกให้มหาชนได้รู้ทั่วกันมันก็จะลงจับที่พื้นดินมโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาของสุวโปดกแล้วก็รู้ว่าสุวโปดกนะมีความลับสำคัญมาบอกจึงพาสุวโปดกขึ้นไปยังเรือนชั้นบนซึ่งเป็นที่ปลอดคนครั้นแล้วจึงเอ่ยถามว่า

ว่าอย่างไรพ่อมาธุระพ่อได้ทราบข่าวสำคัญอะไรมาอย่างนั้นหรือสุวโปดกจึงแจ้งว่านายท่านภัยใดๆจากแคว้นทั้งหลายน่ะหามีไม่จะมีก็แต่แผนการของพราหมณ์เกวัฏปุโรหิตของพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครโน้นที่กำลังจะเป็นภัยใหญ่หลวงแก่ชมพูทวีปทีเดียวแล้วสุวโปดกก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตนเฝ้าสังเกตการอยู่ในพระราชอุทยานให้มโหสถฟังตั้งแต่ต้นจนจบมโหสถบัณฑิตถามว่าแล้วพระเจ้าจุลนีเนี่ยทรงเห็นดีเห็นงามตามนั้นหรือไม่ล่ะทรงเห็นชอบอย่างมากทีเดียวสุวโปดกยืนยันมโหสถจึงซักต่อว่าและพระเจ้าจุลนีเนี่ยทรงตกปากรับคำว่าจะทำตามนั้นหรือไม่ล่ะสุวโปดกพงกหัวยืนยันว่าไม่ต้องสงสัยละบ่าวได้ยินชัดเจนเต็มสองหูพระเจ้าจุลนีน่ะทรงรับจะกระทำตามนั้นให้เร็วที่สุดมโหสถได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชมสุวโปดกว่าดีละพ่อได้ทำกิจสมกับหน้าที่แล้วมโหสถประคองสุวโปดกด้วยมือทั้งสองอย่างทนุถนอมแล้วจึงค่อยๆใส่เข้าไปในกรงทองคำซึ่งปูลาดด้วยผ้าเนื้อละเอียดที่อ่อนนุ่มการล่วงรู้ถึงเหตุเพศภัยที่จะมาถึงตนอย่างเท่าทันก่อนที่ภัยนั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วเตรียมหาทางป้องกันภัยนั้นมิให้เกิดขึ้นกับตนได้หรืออย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบานั้นเป็นวิสัยของบัณฑิตเปรียบเหมือนบุคคลผู้เห็นงูพิษแต่ไกลย่อมมีโอกาสที่จะไล่มันให้หนีไปด้วยก้อนดินหรือท่อนไม้กระทั่งหากเป็นผู้ที่กล้าพอปรารถนาพอจะจับมันก็ย่อมทำได้บุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันย่อมมีภัยในปรโลกที่เป็นปริศนาอันมืดมิดรอเราอยู่ผู้ที่ฉลาดย่อมมองเห็นภัยนั้นแต่ไกลและหาทางป้องกันแก้ไขภัยนั้นผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือจากร้ายให้กลายเป็นดีด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดหากทำได้ดังนี้ชีวิตเขาก็จะปลอดภัยและมีความสุขส่วนเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตจะดำเนินไปอย่างไรนั้นโปรดติดตาม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญบางอย่างไม่ต้องใช้ทรัพย์บางอย่างก็ใช้ทรัพย์เราไม่มีทรัพย์เราก็ใช้กำลังเรี่ยวแรงหรือใช้สติปัญญาไปชวนคนมาทำความดีมีวิธีการสร้างบุญตั้งเยอะแยะอย่าคิดว่าให้พร้อมก่อนแล้วจึงทำบุญเพราะความพร้อมหาได้ยากในโลกแต่เราต้องพร้อมเสมอความพร้อมอยู่ที่เราพร้อมมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2569ค่ะหน้าหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรุ่นที่52ประจำปี2569โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมอบรมจำนวน220รูปซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านพระธรรมวินัยกฎหมายคณะสงฆ์การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปกครองรวมทั้งดูแลศาสนสถานและศาสนทายาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผนในการนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้โอวาทธรรมโดยมีใจความโดยย่อว่าเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสถือเป็นกำลังหลักและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่นในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพระสังฆาธิการจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาความศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่ชุมชนสำหรับการอบรมโครง

การถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการรุ่นที่52นี้จัดอบรมระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยได้รับความเมตตาจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาสมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดการอบรมค่ะคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์รวมพิธีต้อนรับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ตลอดจนคณะผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการนี้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับบรรยากาศภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสการะพร้อมรับของที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของทุกคนที่มาร่วมพิธีอย่างคับคั่งในเวลาต่อมาได้มีการตั้งขบวนแห่พระบัญชาอย่างสมเกียรติจากหน้าโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์โดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำหน้าเคลื่อนขบวนมุ่งสู่อุโบสถวัดใหม่กรงทองพระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตขึ้นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีด้วยวัยเพียง32ปีซึ่งถือเป็นพระสังฆาธิการรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นอย่างมากท่านเพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิระดับสูงทั้งการสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทางโลกนับเป็นก้าวสำคัญของคณะสงฆ์เมืองปราจีนบุรีที่ได้พระเถระรุ่นใหม่มาเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนศาสนกิจให้เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการคลอสปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่44เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาร่วมสร้างความสุขภายในและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นและเป็นสปายะหน้าศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคลอสปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อโครงการสมาธิเติมสุขรุ่นที่44ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบและความเครียดจากการทำงานได้เข้ามาหยุดพักและรีเซ็ตจิตใจด้วยพุทธวิธีโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อเลี้ยงกายและใจอย่างเป็นระบบอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นออกกำลังกายการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสงบภายในทั้งภาคเช้าและภาคค่ำตลอดจนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อที่สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและเติมความบริสุทธิ์ผ่องใสให้แก่จิตใจสำหรับการจัดโครงการคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วที่มุ่งเน้นการสร้างคนดีที่โลกต้องการโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจนเดินทางมาถึงรุ่นที่44ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงผ่านการปฏิบัติธรรมค่ะโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความ

0: ความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน600คนเข้าร่วมอบรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาสุพจน์สุภาวโทพร้อมทั้งทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันมาให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนทุกคนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างสติในการเรียนรู้พร้อมทั้งบรรยายธรรมะเรื่องของศีล5ความเป็นปกติของมนุษย์กฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเป็นต้นนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรม Walk Rally ฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยซึ่งทุกคนได้ลงมือฝึกฝนความดีสากล5ประการประกอบด้วยความสะอาดความระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและจิตตั้งมั่นผ่านการจำลองสถานการณ์ในห้องต่างๆเช่นห้องนอนห้องน้ำห้องอาหารห้องแต่งตัวและห้องทำงานหรือห้องเรียนเพื่อนำทักษะการดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนสำหรับการอบรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมในค่ายไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแต่สนุกสนานพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความดีสากล5ประการที่ได้รับการฝึกฝนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเองต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายนอร์เวย์และได้ชื่นชมการสืบสานงานพระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ค่ะคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์พร้อมใจกันน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยพระครูสุวรรณวรการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามและพระครูสถิตสารสุนทรเจ้าอาวาสวัดไผ่ตันในโอกาสเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์โดยมีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงและนายองค์อ่านนท์ธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีรวมติดตามคณะพระเถรานุเถระ

ในโอกาสนี้พระธรรมรัตนาภรณ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมพร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระธรรมทูตที่อุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยความเสียสละและอดทนตลอดจนอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการสร้างวัดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่องจนวัดพระธรรมกายนอร์เวย์เติบโตเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมและเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนชาวไทยรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่สนใจพระพุทธศาสนาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดกฐินพิธีทอดผ้าป่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมการสอนสมาธิเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้แนวคิด World Peace to Inner Peace หรือสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากภายในและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวสังคมและโลกอย่างยั่งยืนซึ่งการเดินทางมาเยือนของคณะพระเถรานุเถระในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญแก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนในประเทศนอร์เวย์เป็นอย่างมากค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันเพื่อเชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากความตึงเครียดในกิจวัตรประจำวันเพื่อเตรียมกายและใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้เมตตาแนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวและผ่อนคลายจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืนซึ่งแสงจันทร์ที่นวลตาและสัปปายะอันร่มรื่นของวัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถน้อมนำใจกลับมาอยู่กับตัวเองและเข้าถึงความสุขภายในได้โดยง่ายโดยกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกสงบให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากหลายท่านเปิดเผยว่าการได้มานั่งสมาธิในบรรยากาศเช่นนี้ช่วยลดความวิตกกังวลและเติมพลังบวกให้กับชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทางวัดพระธรรมกายชิคาโกมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประโยชน์ของสมาธิและร่วมกันสร้างสันติภาพภายในไปสู่สันติภาพภายนอกอย่างยั่งยืนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าพระปรัชญ์สิริชัยฐานวโรท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและแสดงถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ในต่างแดนส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระชยานนท์กิจจานันโทได้แสดงธรรมในหัวข้อที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรสามารถนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในการ

ดำเนินชีวิตในต่างแดนให้มีความสุขมีสติและปลอดภัยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดกิจกรรมสอนภาษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนได้ฝึกฝนทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจด้วยพระพุทธศาสนาบรรยากาศตลอดทั้งวันจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปิติเบิกบานของทุกครอบครัวที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าโดยคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานในบุญกันทุกคนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม small group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยพระมหากรกฏกะระชะชะโยซึ่งท่านได้นำธรรมะจากหนังสือมงคลชีวิตในมงคลที่36คือจิตไม่โศกมาอธิบายและทำความเข้าใจร่วมกันทั้งยังได้ให้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและได้รับฟังการแสดงปกิณกะธรรมอันเป็นประโยชน์จากพระมหาภัทรพงศ์เหมพัทโทเพื่อนำข้อคิดธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนให้มีความสุขในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเรียนพิเศษเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ไปกับการซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อให้ความเป็นไทยปักหลักและเติบโตอย่างงดงามในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบ
ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2

2569ส่วนแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าณนิกัตตายาทนังหะเรไม่พึงแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: よし、送信。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて、自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。行ってきます。

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกๆเดือนเดือนละประมาณ1ครั้งโดยมากก็จะเป็นสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนก็จะได้มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของมหาวิทยาจารย์มาฝากพวกเราช่วงนี้เราจะได้มียินได้ฟังข่าวดีๆมีเรื่องดีๆบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะพอเราได้สร้างบุญสร้างบารมีมาเรื่อยๆบุญบารมีก็จะส่งผลเรื่อยๆนะสร้างบุญแบบเร็วแรงบุญบารมี

ก็บุญกุศลที่จะส่งผลก็ส่งผลเร็วแรงนะก็บุคคลที่เป็นตัวบุญตัวแบบในการนำทางสร้างบารมีของพวกเราเป็นผู้ที่เป็นต้นบุญตัวแบบให้เรามาโดยตลอดแม้บางช่วงบางเวลาจะมีอุปสรรคต่างๆถาโถมมาที่ท่านแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อแถมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะได้มีผู้นำแสงสว่างแห่งธรรมนำทางพวกเรามาถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไหมเอ่ยอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

าธุปลื้มนะได้เห็นภาพคลายความคิดถึงไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะช่วยกันอธิษฐานให้ท่านแข็งแรงอายุยืนยืนเป็นกำลังใจเป็นต้นมือต้นแบบเป็นผู้นำแสงแห่งธรรมให้เราไปนานๆนะและอธิษฐานให้ท่านได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเรานะก็คงไม่

นานเกินรอนะก็แล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทำความดีสร้างบารมีให้เต็มที่นะสักวันก็จะได้พบท่านนะต่อไปก็จะได้ประชาสัมพันธ์โครงการของ AEC ในช่วงระยะใกล้นี้ก็จะมีโครงการบวชพระ AEC แล้วก็บวชเนร AEC นะก็ชาวต่างประเทศเป็นหลักชาวไทยเฉพาะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นหลักนะก็ไม่ว่าจะเป็นชาวลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังคลาเทศศรีลังกาอเมริกันยุโรปนะก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ถ้ามีเป็นกลุ่มหลายๆท่านมีภาษาที่จะต้องใช้เฉพาะของประเทศตนก็มีล่ามนะมีล่ามแปลสดๆใช้หูฟังได้นะรวมทั้งโครงการสมณเณรก็จะเป็นเน้นที่เณรโตนะสมณเณรโตก็อบรมด้วยกันโอ้นะอบรมด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันแต่มีบางช่วงเช่นช่วงติวหรือช่วงที่มีความรู้เฉพาะของสมณเณรก็จะแยกออกมานะเพราะว่าบางท่านก็เรียกร้องว่าพ่อก็มาบวชลูกก็มาบวชนะก็อบรมด้วยกันนะแล้วก็มีดูแลเฉพาะในบางช่วงนะก็จะได้มาอบรมมาบวชระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง3สิงหาคม24วันนะซึ่งโครงการนี้ก็ถูกใจโดนใจหลายท่านเพราะว่าไม่สามารถที่จะบวชรุ่นเข้าพรรษาได้แต่ว่างช่วงนี้พอดีโครงการที่เปิดก็มีรุ่นนี้ละมั้งนะฮะรุ่นอื่นก็ยังไม่ลงล็อกเวลานี้เท่าไหร่นะก็ลงล็อกเวลานี้แล้วก็ชาวต่างประเทศลูกหลานก็ปิดเทอมในช่วงนี้พอดีก็มาบวชกันทั้งชาวต่างๆนะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้หรือภาษาของประเทศนั้นๆก็จะมีล่ามแปลใส่หูฟังได้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเรามีโอกาสทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปชักชวนคนทั้งหลายให้มาสู่เส้นทางนี้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญบารมีได้มากประมาณใดก็ตามแล้วในฐานะของกัลยาณมิตรเราก็ได้บุญบารมีเหล่านั้นไปด้วยผู้บวชเนี่ยได้64กับหลวงพ่อเจ้าแม่ได้32กับผู้ที่ชวนบวชได้16กับถ้าบวชหลายๆคนนึกปลื้มปิติทบทวีเรื่อยๆโอ้ทะคูณไปด้วยนะแต่ละกับก็ความยาวนานอุปมาตั้งแต่โลกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละแต่ละกับไม่ตกกันดานไม่ไปอบายเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เป็นบุญกุศลเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะเชิญชวนมาบวชยังทันกันอยู่ฮะวันที่11กรกฎาคมอาจจะมาช้าลงนิดหนึ่งได้นะมาไม่ทันก็มาให้ทันก่อนจะมีการตัดปล่อยผมวันที่18นะแล้วก็มีการบรรพชาวันที่25นะก็มีการเตรียมตัวในการที่จะตรวจสุขภาพซ้อมบวชนะหลังจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติฉลองพระใหม่ในช่วงวันอาสาฬบูชาก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารกันไปเรื่อยๆอาจจะดูประมวลภาพนะชมประมวลภาพโครงการบวชที่ผ่านมาให้เห็นภาพให้เห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไปชวนถูกขอเชิญชมกันนะ

นี่ยก็เป็นโครงการบวชพระ AAC และ WAB รุ่นที่10ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะได้เชิญชวนมาบวชกันแล้วก็โครงการสมณเณรด้วยเณรโตนะมาร่วมโครงการกันเอาต่อไปก็เป็นโครงการประธรรมแกนนำ AAC นะโดยใช้ภาษาอังกฤษนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เช่นเมียนมาลาวเวียดนามต่างนะฮะก็มาอบรมกันช่วงวันที่5ถึงวันที่9นี้ก็จะใช้ที่อาคารอาสาสมัคร115ปีคุณอาจารย์นะแล้วก็มีช่วงวันที่29กันยาถึง4ตุลาที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่นครราชสีมา6วันแล้วก็4ถึง10ตุลา7วันที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่เหมือนกันก็แจ้งข่าวสารไปสำหรับไปทำแกนนำ AAC หรือผู้ที่รักการไปทำที่เข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยงานพระศาสนาหรือขยายงานการสวดธรรมจักรกับพระสูตรก็ตามเนี่ยนะก็จะได้มาไปทำกันต่อไปก็เข้าเรื่องนะฮะโทษของกามคุณของการออกบวชตอนที่2นะต่อไปนี้ก็เป็น EP ที่59แล้วคือจริงๆก็มีการเทศก่อนหน้านี้นานแต่ว่าไม่ได้นับ EP แต่ว่าเริ่มนับ EP เอพิโซดจะได้เวลาตามเรื่องว่าเอ๊ะมันเอพิโซดที่เท่าไหร่จะได้ตามได้เนี่ยแต่ตอนนี้เป็นตอนที่2นะก็มีเนื้อหาต่างๆที่เพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นโอวาทมีธรรมะจากพระไตรปิฎกเป็น

จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโอวาทจากหลวงปู่จากหลวงพ่อธรรมชโยจากหลวงพ่อทศชีโวจากคุณยายอาจารย์ก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่โยงมาเรื่องของโทษของกามคุณของการออกบวชเพื่อมาตอกย้ำซ้ำเดิมให้ทุกท่านได้ตระหนักได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินชีวิตให้ถูกต้องดีงามสืบไปนะเริ่มต้นที่จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของการสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการสำรวมระวังเรื่องมาตุคามไว้หลายแห่งในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะสำหรับภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ใช่เพื่อดูหมิ่นสตรีแต่เพื่อการป้องกันกิเลสและรักษาพรหมจรรย์ให้มั่นคงนะไม่ควรดูครั้งหนึ่งพระอนนท์ทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระพุทธองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ควรปฏิบัติต่อมาตุคามอย่างไรหมายความว่าจะปฏิบัติต่อโยมผู้หญิงอย่างไรนะอย่าดูเลยอนนท์ถ้าจำเป็นต้องเห็นล่ะพระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นต้องพูดอานนท์เธอพึงมีสติคือพระพุทธองค์สอนให้ไม่เจอดีที่สุดถ้าเจอแล้วจำเป็นต้องพูดก็พูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็พูดอย่างมีสติไม่พูดในสิ่งที่ล่อแหลมอะไรต่างๆนะก็พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นเนื้อบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาก็ต้องทำตนให้สมกับที่มาประพฤติพรหมจรรย์ให้สมกับเป็นเนื้อบุญให้กับญาติโยมและก็สมให้กับเป็นอายุของพระพุทธศาสนาใช่ไหมก็ต้องทำให้สมให้ชีวิตสมณะนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์มีเคยได้ฟังหลวงพ่อทศชิโวนะบางครั้งเพื่อนพระนี่แหละบางทีมีจัดรายการบรรยายธรรมแล้วก็มีโยมออกมาแสดงการเล่นต่างๆเพื่อเป็นบันเทิงธรรมต่างๆนะแล้วบางครั้งก็จะมีเพลงมีต่างๆออกมาแล้วบางทีมันมีเพลงที่มันเรื่องทั้งโลกต่างไปด้วยเนี่ยหลวงพ่อจ๋าท่านได้ยินท่านก็เรียกมาแล้วเรียกพระที่จัดรายการนี่ท่านเอามือคลำศีรษะท่านดูสิไม่มีผมใช่ไหมเตือนตัวเองแล้วพระอาจารย์ก็จำมาเลยนะเอามือคลำศีรษะท่านว่าเนี่ยไม่มีผมเนี่ยเตือนตัวเองว่าเราเป็นสมณะนะทำอะไรอย่าให้เกินขีดเกินขอบเขตนะท่านครับรีบไปแก้ไขเลยนะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ตักเตือนเวลาเตือนวิธีง่ายๆที่ท่านให้เตือนคือเอามือคำศีรษะว่าเราไม่มีผมนะนี่เราเป็นพระนะไม่ได้มีหวีผมหรือมีการแต่งตัวให้เป็นทั้งโลกสละทั้งโลกแล้วเนี่ยต้องทำให้สมกับความเป็นพระพระองค์ทรงสอนว่าผู้บำเพ็ญพรหมจรรย์ไม่ควรประมาทในกามเพราะไฟแม้เพียงประกายเดียวยังเผาป่าใหญ่ได้เช่นเดียวกิเลสก็เช่นเดียวกันหากปล่อยให้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจทำลายการปฏิบัติที่สั่งสมมานานนะตัวนี้สำคัญนะเมื่อเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจไม่ควรปล่อยใจให้ยินดีเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งต่อเติมว่างามหรือน่าปรารถนานะนี่คือหลักอินทรีย์สังวรซึ่งใช้ได้กับสิ่งที่ยั่วยุทุกชนิดไม่เฉพาะมาตุคามนะไม่เฉพาะฝ่ายหญิงนะสิ่งที่ยั่วยุทั้งหลายเสียงกลิ่นสิ่งที่งามๆทั้งหลายนะก็ให้มีการพิจารณาในพุทธศาสนามีการพิจารณาอสุภะคือความไม่งามนะหากเกิดราคะขึ้นพระองค์ทรงแนะนำให้เจริญอสุภกรรมฐานหลวงพ่อท่านก็เคยให้พระบทใหม่เมื่อก่อนมีสมณเณรในพิญญาเนี่ยพระอาจารย์บวชไม่นานก็ติดต่อให้ตามไปดูด้วยนะ

ที่โรงพยาบาลตำรวจที่เขาดองศพไว้ให้ไปดูศพแล้วก็มีการนัดหมายว่ามีพระมีเนียนจะมาดูศพเขาก็เอาศพผู้หญิงเอาไปก่อนมีแต่ศพผู้ชายโอ้โหเข้าไปดูกลิ่นฟอร์มาลินมันหมักหมมอยู่นานเป็นปีๆมันแรงมากจะอาเจียนต้องรีบกั้นหายใจนะเข้าไปไม่ไหวต้องรีบออกมาเข้าไปใหม่ไม่ไหวอีกคราวนี้จะดูนานๆกั้นหายใจเนี่ยสูดลมหายใจแรงๆเลยเข้าไปดูบิดจมูกดูๆแล้วก็รีบออกมาหายใจนอกห้องสดชื่นที่ไหนได้เขาเก็บศพมาที่ประเภทที่มันเละๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นร่างแล้วนะเป็นอวัยวะเละๆเน่าๆนานๆนั้นใส่กระบะมาไว้ข้างๆห้องใต้บันไดโอ้โหสูดเข้าไปเต็มรักเลยแรงกว่าในห้องอีกโอ้โหแทบของอาหารเก่าอาหารใหม่ในท้องจะออกมาเลยนะเสร็จแล้วพอเสร็จใกล้ๆเพลนเขาก็เลยพาขึ้นไปชั้นบนไปทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงพยาบาลตำรวจอ้าวอยู่ข้างบนโอ้โหเขาสั่งซุปสั่งหม้อไฟมาเป็นอะไรรู้ไหมตือฮวนเหมือนกับที่ไปดูเมื่อกี้เลยแกล้งกันดีกว่าก็คงไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่าอยากให้พระฉันดีๆเนียนฉันดีๆสั่งตือหวนหม้อซุปมาเลยนะนะก็กลับมากลิ่นยังติดจีวรมาเลยนะซักยังไม่รู้อุปทานหรือเปล่านะติดจีวรมาเลยได้อสุภกรรมฐานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดูนะเปิดเน็ตเลยฮะโยมอยากดูนะเปิดเลยอสุภกรรมฐานอยากเอาศพประเภทไหนนะคัดเลือกได้เลยนะประเด็นที่สองพิจารณาร่างกายเป็นอาการ32นะพิจารณาร่างกายเป็นของที่ไม่ทิ้งแท้ไม่แน่นอนอวัยวะต่างๆมันเสื่อมถอยนะไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงเอ๊ะยังไงไอ้ที่ตึงๆมันหย่อนพอเข้าใจไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงโหเนี่ยนะมันอยู่ดีๆมันตึงขึ้นมาได้นะอายุเยอะมันก็ตึงได้นะไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงได้เหมือนกันนะไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงมันกลับไปกลับมานะนะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนนะทนได้ยากเป็นทุกข์เนี่ยนะก็จะได้เพื่อลดความกำหนัดนะให้เคารพตามฐานะพระองค์อย่างทรงแนะนำให้มองสติตามวัยนะผู้สูงอายุให้เห็นเหมือนกับเป็นแม่ข่าวแม่ข่าวป้านะข่าวน้านะวัยกลางคนให้เสมือนกับพี่สาวหรือน้องสาวผู้อ่อนวัยให้เหมือนกับเป็นบุตรสาวนะดูที่เราอยู่วัยไหนดูคนนั้นเป็นเหมือนกับวัยแม่เดียววัยแม่ของเราวัยพี่สาวน้องสาวของเราวัยลูกสาวของเราต่างๆเนี่ยนะจะดูเหมือนกับเป็นญาตินะให้วางใจชิ้นนี้ช่วยลดความกดดันและเพิ่มความเมตตานะหลักสั้นๆที่พระพุทธองค์ทรงสรุปก็คือว่าไม่จำเป็นอย่าดูหลักสั้นๆที่สรุปมาจากพระพุทธองค์นั่นแหละนะไม่จะเป็นอย่าดูจะเป็นต้องดูก็อย่าพูดถ้าจะเป็นต้องพูดก็พูดด้วยความมีสตินะอันนี้เดี๋ยวย่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเจริญอสุภะเมื่อราคะเกิดหลีกเลี่ยงเหตุและโอกาสที่จะให้กิเลสกำเริบนะสอนให้ไม่ใช่ให้รังเกียจหรือดูหมิ่นสตรีแต่สอนให้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์รู้จักป้องกันจิตของตนและกิเลสเพราะกิเลสเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากบุคคลภายนอกนะเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งมากระทบต่างๆสติหรือบุรุษตั้งต่างก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้หากขาดสติดังนั้นคำสอนนี้จะเป็นหลักแห่งความไม่ประมาทการสำรวมอินทรีย์สำหรับผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นโดยเฉพาะผู้ครองเพศพรหมจรรย์นะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำให้เราได้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้นะต่อไปก็มีเรื่องจากพระไตรปิฎกนะเรื่องของพระเจ้าสักกุลบุตรนะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติความสุขทั้งโลกแต่ก็เห็นโทษของกามและในที่สุดก็บรรลุธรรมได้นะด้วยมีความที่มีชีวิตอลูลาและเกิดความเบื่อหน่ายนะพระสักกุลบุตรเป็นบุตรของเศรษฐีผู้มั่นคั่งแห่งพาราณสีใช้ชีวิตอย่างอลูลามีประสาท3ฤดูรายล้อมด้วยนางฟ้อนและเครื่องบำเรอต่างๆคืนหนึ่งเมื่อนอนหลับ

ก็เห็นพวกนางบำเรอต่างๆนอนหลับผ้าผ่อนหลุดลุ่ยน้ำลายไหลยืดเหมือนซากศพก็เกิดความสลดก็แล้วเดินออกมาจากในที่ปราสาทของตัวเองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลำพึงลำพันด้วยความสลดที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็มุ่งหน้าไปในตอนคืนนี่นะไปก็เดินตรงไปปรากฏว่าไปทางที่ไปนี่เป็นป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะพระองค์ก็รู้แล้วว่ารู้ด้วยญาณทัศนะว่าผู้มีบุญกำลังจะมาทางนี้จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมในภายภาคหน้าท่านก็พระองค์ก็มาเดินจงกรมดักรอเลยนะแล้วเมื่อยศกระบุตรลำบึงลำพันที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระองค์ก็ตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาที่นี้เถิดในที่สุดก็พระองค์ก็เทศให้ยศกระบุตรได้คิดได้ธรรมะเรื่องของอนุปุพพิกถาขั้นตอนคือเรื่องทานเรื่องของศีลในขั้นกลางเรื่องของเมื่อจิตสะอาดแล้วก็เรื่องของการเห็นความจริงเรื่องของสวรรค์โทษของกามแล้วขั้นสูงเรื่องของอิสรภาพคืออิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายอานิสงส์ของการออกจากกามก็คือการที่ได้มาบวชนั่นเองในที่สุดเมื่อบวชแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ฟังอริยสัจสี่ต่อจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดก็ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็คือเมื่อท่านได้มาฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนส่วนพ่อกับแม่เนี่ยออกตามนะออกตามทีหลังก็ได้มาฟังธรรมมัดข้อเดียวกันนะเรื่องเดียวกันพอแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็พระองค์เริ่มต้นก็ไม่ได้เห็นพ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันพ่อแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ให้เห็นกันแล้วตอนนี้ก็ได้ออกบวชตามนะพระยศกระบุตรได้บวชเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้มีเพื่อนอีก54คนก็ได้บวชตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์54บวกยศกระบุตรเป็น55บวกกับปัจจวัคคีย์เป็น60รวมพระองค์ด้วยเป็น61นะก็ช่วงนี้ก็มีผู้พระอรหันต์สาวกของพระเจ้าบรรลุธรรม60รูปนะ60รูปรวมพระองค์ด้วยเป็น61ก็พระองค์ได้ส่ง60รูปนี้ออกจารึกธรรมเคยเผยแพร่ธรรมภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากนะก็คือให้ไปอย่าไปทางเดียวหลายๆคนให้ไปคนเดียวหลายๆทางไปเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลออกไปเขาคิดจากเรื่องนี้ก็คือความสุขทั้งโลกแม้จะสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่อาจดับความทุกข์ในใจได้เห็นความจริงของกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่งามของกายเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามนะเห็นสาวฟ้อนทั้งหลายเห็นโอ้เหมือนกับซากศพเลยนะนอนกายกันไปกายกันมาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเหมือนกับซากศพเลยถ้าเห็นอย่างนั้นนะใครวันนี้คนข้างกายเป็นไงบ้างแน่นอนเห็นเหมือนกับซากศพเนี่ยเกิดการเริ่มข้อคิดนะเริ่มข้อคิดฉันไม่ได้เบื่อเธอนะแต่ฉันเกิดข้อคิดฉันเกิดมีกำลังใจที่จะศึกษาธรรมะอย่างนั้นเลยเราเข้าวัดกันดีกว่านะดีกว่านะอะไรอย่างเนี้ยนะเห็นความจริงของกายความไม่เที่ยงความไม่งามของกายเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายในกามแสดงธรรมตามระดับขั้นแบบค่อยเป็นค่อยไปบวชพุทธภิอนุพุทธกถาแล้วก็ไปถึงอริยสัจ4ทำให้บรรลุธรรมนะเป็นต้นแบบของผู้สละสิ่งล้ำค่าเป็นผู้ที่มีความสละความมั่งคั่งออกแสวงหาความหลุดพ้นนะและก็เป็นจุดหนึ่งที่พระอรหันต์60รูปได้ออกไปเผยแพร่อย่างดินแดนต่างๆนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของการเผยแพร่ธรรมนะเรื่องของยศกระบุตรปรากฏในพระไตรปิฎกมหาวรรคเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญช่วงแรกหลังการตรัสรู้ของพระเจ้าและเป็นต้นแบบของการสอนธรรมตามระดับขั้นคืออนุพุทธกถาแล้วก็อริยสัจ4ต่อไปก็เรื่องของหลวงปู่นะฮะ
นะเอาเวลาล่วงเลยไปเดี๋ยวหลัง

สองทุ่มก็จะมีทบทวนโอวาทของคุณครูผู้ใหญ่นะก็คำสอนของหลวงปู่ให้พิจารณาธรรมกามนั้นเป็นความสุขชั่วคราวห่วงกังวลตามมาพัดพากเป็นธรรมดาเป็นเหตุของการมีแม่ใจเกิดส่วนธรรมภายในทำให้มีเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนำไปสู่ความหลุดพ้นความสอนเรื่องวิชาธรรมกายจากหลวงปู่ก็คือให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมภายในความกำหนัดในกามจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะได้ความสุขที่ประณีตกว่าได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งโลกนั้นจริงๆหลวงพ่อธรรมชโยได้เคยกล่าวไว้ว่าจริงๆไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความทุกข์ที่มันลดน้อยลงไปแล้วก็เป็นความเพลินแต่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขจากการเข้าถึงธรรมะนั่นเองนะแก่นสำคัญของการปฏิบัตินี่คือแก่นสำคัญของการออกจากกามตามแนวความสอนของหลวงปู่พระปากน้ำนะนี่ก็เป็นหลักธรรมที่หลวงปู่ให้เอาไว้ต่อไปก็คำสอนของคุณยายนะยกใจให้สูงให้ยกใจของเราให้สูงขึ้นแล้วเราจะเห็นว่ากามเป็นทุกข์ชาวโลกเขามองไม่เห็นกันถ้าเราหัดยกใจของเราให้เหนือธรรมดายกใจออกจากกามจะเห็นชัดว่ากามเป็นของต่ำเป็นสิ่งที่พาให้ต่ำจะมองเห็นชัดเหมือนมองจากที่สูงชาวโลกเขาอยู่ด้วยกันอยู่แบบเดียวกันเขาจึงมองไม่เห็นนะมองจากที่สูงลงมาเนี่ยให้รู้ว่าอ๋อชาวโลกเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเวียนวนอยู่กับเรื่องของทางโลกทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต่ำให้เราอธิษฐานอีกว่าเรื่องกามนี้แม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินจะใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆคือใครมาคุยเรื่องกามก็อย่ามาให้คุยกับเราหรืออย่าไปฟังอย่าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่นะ นะเดี๋ยวนี้สื่อมีเยอะแยะมากมายเราเองก็ไปแสหาเองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเราเองไปชอบไปสื่อหาสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยใช่ไหมฮะนะให้เราอธิษฐานอีกว่าเรื่องกรรมนี้เป็นแม้เพียงจะรู้จะเห็นจะได้ยินใครมาคุยด้วยก็อย่าให้มีเลยให้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆอย่าดูในอดีตดูหยาบดูละเอียดดูย้อนหมดว่าสะอาดไหมก็เห็นว่านับประสงค์ใครชาติมานั้นสะอาดหมดนะเนี่ยอย่าย้อนดูในอดีตชาติของยายดูในปัจจุบันตั้งแต่เล็กเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยมีสิ่งนี้ในใจเลยไม่เคยคิดรักใครเลยยายภูมิใจในเรื่องนี้มากเคยมีคนมาเกี้ยวยายก็ไม่พูดด้วยก็ต้องพูดด้วยแบบสาวมาสองศอกและจนมาเข้าวัดคือถ้าใครมาเกี้ยวมาต่อแย่ก็ไม่พูดด้วยนะหรือบางทีเรื่องผ่านเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นไปเลยนะสาวมาสองศอกไปเลยอย่ามองเห็นว่าบริสุทธิ์มากคือใจยายบริสุทธิ์มากมานะพุทธชาติไม่ท้วนนะจึงอธิษฐานว่าอย่าได้เจออย่างนี้อีกยายก็เห็นต่อไปว่าจะไม่เจออีกต่อไปเราจะต้องอธิษฐานทุกเช้าทุกวันจะได้ยกใจสูงขึ้นมีความคิดออกจากสิ่งเหล่านี้ให้หัดทำไว้จะได้ทำสิ่งดีๆติดตัวไปส่วนเรื่องอื่นๆก็อธิษฐานติดตัวไปยิ่งจดใจเข้าไปก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งรับรู้เข้าไปยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งมากยิ่งทำใหเป็นไปตามที่อธิษฐานนั้นๆ3 ธันวา 2523นะนี่ก็เป็นโอวาทของคุณอาจารย์ที่ให้เอาไว้ว่าให้อธิษฐานจิตให้ดีอย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเจอก็พยายามหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็ไปต่อแยใครมาทอดสะพานก็ไม่ข้ามสะพานเขาสำคัญเราอย่าไปทอดสะพานเองนะไปทอดสะพานเองก็ไปกันใหญ่นะไม่ทอดเองแล้วก็ไม่เดินตามสะพานที่ใครทอดก็เอาตัวรอดได้นะของจอมกันฮะไม่ทอดสะพานแล้วไปเดินตามสะพานที่ใครทอดก็เอาตัวรอดได้นะแล้วก็ไม่ไปในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามายั่วยวนให้ใจไปอยู่ในกามนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์นะไม่ใช่เรื่องของเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะเรื่องที่ทำให้ใจมันหลงติดเพลิดเพลินในทั้งโลกบางคนเนี่ยฉันก็ไม่ได้อะไรนักหนาแต่ฉันยังรักสวยรักงามฉันก็อยากเป็นผู้หญิงต่อไปนะไม่อยากชาติต่อไปไม่อยากอธิษฐานเป็นผู้ชายเลยอยากเป็นผู้หญิงเป็นอย่างนั้นก็มีนะ

เออแต่ถ้าได้คิดก็คิดได้บุญมากขึ้นมากขึ้นเออเพศหญิงนี่มันอะไรกันนักหนาจุกจิกจุกจิกเยอะแยะมากมายเออเป็นเพศชายดีกว่าไม่ยุ่งยากแล้วก็เป็นเพศที่บริสุทธิ์นะเป็นเพศที่บริสุทธิ์เพศหญิงเป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์นะอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะฮะบางคนหมายขอเดินขบวนขอสิทธิสตรีให้เท่าเทียมกันนู่นนี่นั่นแม้แต่โบสถ์เป็นพระก็ขอมีภิกษุณีต่างๆเนี่ยในแต่พิธีการพระองค์อนุญาตให้บวชสตรีได้นะแต่รู้ว่าถ้ามีสตรีมาบวชต่อไปอายุพรรษาก็จะสั้นลงก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบต่างๆทำให้การบวชของสตรีนั้นลำบากขึ้นจนทั้งทุกวันนี้การบวชในเถรวาทของไทยนะไม่มีการบวชของภิกษุณีนะก็มีทางบวชเถรวาทของทางศรีลังกาต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปนะก็ในส่วนของเถรวาทของพระไทยเราของพุทธศาสนาในของไทยเราก็จะไม่มีการบวชภิกษุณีนะก็มีโอวาทของคุณยายสั้นๆอีกโอวาทหนึ่งคนเรามันจะแต่งงานไปทำไมนะอยู่คนเดียวแสนสบายเหมือนนกน้อยจะบินไปไหนก็ได้นะท่านได้โอวาทไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2524นะโอวาทของครูบาอาจารย์ที่ให้ไว้นะเออเหมือนนกที่บินไปไหนก็ได้ถูกไหมดูสิแต่งงานเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงเป็นใยนะคอยเป็นใหม่ๆก็ว่าเออมีมกันมีครูครองก็ดีมกันนะจะได้ช่วยเหลือกันอยู่ไปอยู่ไปชักเป็นภาระเอออยู่ไปก็กระทบกันโน่นนี่นั่นเออก็บอกโยมอยู่ด้วยกันนะเรื่องกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาก็เหมือนลิ้นกับฟันนะผู้ชายก็เหมือนฟันผู้หญิงก็เหมือนลิ้นกระทบกระทั่งกันไปกระทบกระทั่งกันมาใครเจ็บลิ้นเจ็บใช่ไหมนะก็ผู้หญิงก็เหมือนลิ้นใช่ไหมผู้หญิงเจ็บประจำนะเจ็บปวดโดนกระทบกระทั่งว่านู่นว่านี่บางครั้งเจ็บตัวโดนทำร้ายด้วยนะเออทำไมต้องเป็นฉันทำไมตัดสินใจแต่งไปแล้วก็ทำไงได้เมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายสตรีฝ่ายหญิงของจีนเนี่ยคุมถุงชนอยู่กันจนถึงมีลูกหลานเต็มบ้านนะคุมถุงชนไม่ได้แต่งไม่ได้รักกันมาก่อนแต่อยู่กันไปก็มีความผูกพันก็มีลูกเต็มบ้านนะแต่เดี๋ยวนี้บอกรักกันอยู่ด้วยกันสักพักอ้าวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจแล้วหย่ากันอ๋อเป็นแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวพ่อใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกเองก็มีเห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะเจออยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเออฉันก็ไม่แคร์เธอไม่แคร์ฉันแม้คำพูดคำเดียวนะบางครั้งพูดคำเดียวเนี่ยหลุดออกไปปุ๊บมาเป็นนายเราก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเราพูดไปแล้วมันเป็นนายเราพูดแล้วโอ้โหโดนใจมันแสลงใจนะไม่ใช่โดนใจมันแสลงใจมันจะปวดเลิกกันเลยไปเลิกไปยากันถึงเวลาไม่มีคนกลางเลยไม่มีใครมาขอโทษปณิบนอมถ้ามีคนกลางแม่อยากจะไปขอโทษเขาอยากจะมันไม่น่าพูดเลยนะอยากจะไปปณิบนอมไม่มีคนกลางมาเสียดายก็เลยเลิกแล้วเลิกเลยไหนแล้วลั่นวาจาแล้วเลิกก็เลิกทั้งที่ตัวเองทั้งสองฝ่ายบางครั้งก็ไม่อยากเลิกแต่มันหลุดไปแล้วอ่ะว่าลั่นวาจาไปแล้วก็เลยอ่ะเลยตามเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะบางทีก็อ่ะลูกก็เลยกลายเป็นภาระที่จะต้องกลายเป็นกับพระพ่อกับพระแม่ต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนี่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดนะให้กำลังใจฝ่ายหญิงเธอโยมเราเป็นลิ้นนะอดทนแล้วกันนะแต่เราก็เป็นผู้ชนะเอาทำไมล่ะก็เนี่ยเราก็ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยฝ่ายชายก็จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆฝ่ายหญิงก็ตัดสินใจเรื่องเล็กๆเราตกลงกันแล้วอยู่มา20 ปีไม่เคยมีเรื่องใหญ่เลยมีแต่เรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยคือให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจตลอด นะก็คือนะรู้ไหมเขาเป็นช้างเท้าหน้าเราฝ่ายหญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่นะเขาเป็นช้างเท้าหน้าแต่เราเป็นควานช้างก็ได้ให้กำลังใจไปนะเป็นควานช้างก็คือบางคนบังคับช้างนะ

0: นะเราเหมือนลิ้นกับฟันเราเป็นลิ้นเขาเป็นฟันแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วอายุยืนไปสัก80-90ฟันหมดปากลิ้นยังอยู่ไหมยังอยู่เพราะนั้นลิ้นกับฟันใครชนะลิ้นชนะใช่ไหมนะเราเหมือนลิ้นกับฟันเพราะนั้นเราฟันฝ่ายหญิงเราชนะนะเพราะนั้นนี่ก็เราก็สบายใจแต่ไม่ถือชนะแพ้อะไรต่างนะก็ถือว่าให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันว่าอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันก็มีกระทบกระทั่งก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มชีวิตจะได้มีชีวิตชีวาบ้างรับฝีปากบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาไม่ต้องรับฝีมือหมัดมวยนะรับฝีปากบ้างอะไรต่างก็หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะบางคนก็เวลาจะกระทบกระทั่งทะเลาะกันไม่เถียงกันไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคือรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ลูกกระทบกระเทือนใจหรือไม่เป็นไปอย่างที่ดีให้ลูกเห็นอย่างนั้นเป็นต้นนะเวลาก็ล่วงเลยมาเดี๋ยวเราไปต่อครั้งหน้านะตอนที่3ต่อไปโอ้มีโอวาทของคุณยายต่อโอวาทหลวงพ่อธรรมะโอวาทหลวงพ่อทัตตะแล้วมีข้อคิดดีๆต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโทษของกามและคุณของการออกบวชนะก็เราจะได้ติดตามกันต่อไปนะต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่รายการพิเศษนะฮะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศแล้วก็มีจดหมายจากใจพระลูกชายที่รักของที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนเมื่อความคิดถึงกลายเป็นศูนย์อบรม113ไร่ขอเชิญชมกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: รำมาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 Money Money Money ManyMoney, money, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ้ะขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ

0: นี่ก็มีจดหมายมาถึงนี่นะครับนี่เขาบอกจากใจพระลูกชายที่รักหลวงพ่อที่สุดตอนว่าความคิดถึงกลายเป็นศูนย์อบรม113ไร
1: ่
0: กราบทราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปรัตอัตชาติอัตชาโต
1: สา
0: ธุเข้าเรียนบ่อยอยู่เนี่ยพระปรัตอัตชาติอัตชาโตก็ต้องมีอัตเยอะเลยอย่างเงี้ยรู้สึกโตรวยเนาะนี่จ้า
1: สาธ
0: ุจ้าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รู้จักหลวงพ่อผ่านหนังสือโลกทิพย์เสียงในหัวผมก็คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพบหลวงพ่อที่วัดพระธรรมกายให้ได้ใช่โอ้คิดดีนะแต่ติดตรงที่ผมเป็นเด็กมัธยมบ้านใครถึงจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์
0: อิตรดุต
1: อ
0: ุตรดิตนะผมเลยก็ไปเป็นนิสิตในรั้วเกษตรเพื่อจะได้มีโอกาสมาวัดตามรอยหลวงพ่อคลาโอ้นี่เนาะโอ้สุดยอดนี่ที่ผมก็เกษตรนี่นะนอกจากตามรอยหลวงพ่อผมตามเพลงนี้มานานครับ

0: เมื่อมาถึงวัดในจังหวะที่ทางผมก้าวข้ามสะพานครองแอลนี่นะคำตอบของชีวิตก็เหมือนถูกตะโกนออกมาให้เห็นให้เห็นแล้วบนป้ายว่าเราเกิดมาสร้างบารมีและธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตเพียงประโยคสั้นๆกระทำผมตัดสินใจกระโดดเกาะขึ้นรถเดินขบวนสุดท้ายของหลวงพ่อเลยครับเขามาเป็นบัณฑิตแก้วทันทีหลังเรียนจบเนอะนี่คือแล้วเดี๋ยวกับส่วนทางหลวงพ่อเขามาเป็นบัณฑิตแก้วทันทีที่หลังเรียนจบเจ้าธรรมมาก็ได้บวชรุ่นบูชาธรรม60ปีหลวงพ่อเมื่อปีพุทธศักราช2547
1: สาธ
0: ุนับแต่นั้นชีวิตอันแสนเรียบแต่ไม่ง่ายของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยสายตาอันเฉียบคมและวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมของหลวงพ่อโหนทั้งคมทั้งแหลมเลยเนาะที่เห็นทางในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนย้อนยุคพุทธกาลจึงดำริโครงการอุปสมบทหมู่นี่นะจ๊ะอย่างง่ายๆคือแสนรูปทั่วไทยเริ่มจากแสนก่อนเอาง่ายๆก่อนในปีพุทธศักราช2553ผมจึงได้รับภารกิจให้กลับบ้านเกิดไปจัดงานบวชที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่ของการสมบทแสนรูปทั่วไทยจัดขึ้นปี2553นี่จ้ะแต่ไม่มีใครบอกผมเลยครับว่าหลังจากจบโครงการรุ่นคำภาษาแล้วจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่ารอผมอยู่ที่นั่นเนื่องจากว่าจบโครงการแล้วมีผู้บวชจำนวนมากอยากบวชอยู่ต่อเราได้ค้นพบแล้ว

0: รถชวนบวชของเรากำลังวิ่งประชาสัมพันธ
1: ์
0: ชวนบวชอยู่ดีๆจู่ๆก็มีเสียงดังมาว่าหยุด
1: หยุด
0: หยุด
1: ห
0: ยุดก่อนหยุดรถก่อนมีเรื่องอยากเจรจาด้วยโอ้ขึงขังเลยนะให้ลงมาเจรจากันซะดีๆโ
1: อ
0: ้นี่เนาะตั้งใจฟังนะลงมาซะดีๆมีคนเขาอยากถวายที่ดินให้สนใจไหม
1: โอ้
0: ผมอึ้งแล้วก็ตรึงตรึงตรึง

0: เจ้าก็พูดเช่นนี้ทีมงานจะรอช้าอยู่ใหญ่
1: จ้าร
0: ีบตอบทันทีทันใดว่าสนใจสิครับทีมงานก็ไม่รอช้ารีบติดต่อเจ้าของที่โดยทันท่วงทีไม่รอให้สถานเจ้าภาพลดลงผู้มีบุญท่านนั้นเป็นลูกหลวงพ่อด้วยครับชื่อกัลยาณมิตรจำเนียนบัวน้ำจืด
1: จ้า
0: ป้าจำเนียนบัวน้ำจืด
1: ครับ
0: ลุงชะลอโอ้โหดีจังเลยเนี่ยใจบุญเนาะขอให้รวยนะ
1: จ้า
0: คุณลุงชะลอและคุณป้าจำเนียนบัวน้ำจืดทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรีทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรีทำพิธีถวายที่ดินจำนวน113ไร่ให้ฟรีนี่จะจำวันได้หรือเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2553นะจ๊ะนี่จ้าดิฉันป้าเล่าว่าปฏิญญาคำของหลวงพ่อที่พูดว่าจะสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีสร้างพระได้เป็นพระแท้ซึ่งตรงนี้มันสิโดนใจมากๆเลยขอถวายที่ดิน113ไร่ให้ฟรีๆนะจ๊ะเพื่อสร้างศูนย์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับหลวงพ่อครับในสุดแผ่นดินผืนนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ปักหลักสำคัญของศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษาอุตรดิตถ
1: ์สาธ
0: ุนี่จ้ะเพื่อใช้สารงานต่องานพระพุทธศาสนาแล้วจ้ะนี่จ้ะภายใต้หลักการที่ว่าสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการหลวงพ่อครับครับที่ดินที่ได้มานั้นก็คือที่ดินจริงๆเลย
1: ครับจริ งๆ
0: ใช่
1: ใช่ครับผมที่ดิน
0: ไปจับดูสุดยอดเลยนะและดินจริงๆเลย
1: ครับผม
0: ไม่มีอะไรเลยนี่นะ
1: โล่ง
0: นี่จ้ะทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ของจริงครับ
1: คร
0: ับ อ๋อแต่ที่ดินตรงนี้จะสว่างสวยนะ
1: คร
0: ับ จุดเริ่มต้นสร้างศูนย์จากผืนดินที่แห้งแต่ไม่แรงแห่งแดนอุตรดิตถ์ครับนี่แผ่นดินนี่นะสว่างสวยงดงามดุจสวรรค์บนดินที่จังหวัดอุตรดิตถ์จ้านี่จ้า
1: สาธ
0: ุโอ้อุดมสมบูรณ์

มีดินนี่อุดมสมบูรณ์เลยเนี่ยอย่างอื่นต้องหาเองเมื่อผมเนี่ยมาสร้างศูนย์เองหลวงพ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อจังเลยผมก็ใจเลยพอผมมาสร้างศูนย์เองพอผมก็สร้างศูนย์เริ่มจากศูนย์นี่เนาะแล้วพ่อครับอุ๊ยเนี่ยเขาชมก็ชมหลวงพ่อสุดยอดมากๆเลยครับสร้างวัดพระธรรมกายพวกเราได้สร้างบารมีก็ช่วยกันจ้ะช่วยกันสร้างเริ่มต้นจากทุ่งนาจนใหญ่โตได้ขนาดนี้หลวงพ่อเหนื่อยไหมครับนิดหน่อยนี่เหรทำให้เวลาที่ผมเจอปัญหาใดผมจะนึกถึงหลวงพ่อเสมอครับและมองว่าสิ่งที่เราเจอเป็นเพียงแค่อนุเล็กๆเทียบกับหลวงพ่อเราจึงไม่กังวลยึดหลักคำสอนหลวงพ่อว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให้หากคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางจ้ะสูตรนี้นะลูกเชื่อว่ามหาปุจจิณอาจารย์ทุกท่านท่านคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยใช่จ้าเพราะฉะนั้นลูกหลวงพ่อจึงท้อไม่เป็น

0: สิ่งที่ลูกและทีมงานยึดมั่นมาตลอดไม่ใช่แค่การสร้างอาคารสถานที่หากคือการสร้างคนไปด้วยสร้างศูนย์ไปด้วยถูกต้องจ้ะแต่แบบอย่างที่หลวงพ่อและหมู่คณะทำให้ดูนะจ๊ะพวกเราจึง C&D นี่เนาะ Copy and Develop นโยบายหลวงพ่อให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่อย่างเต็มกำลังช่วงแรกนั้นแทบไม่มีทุนทรัพย์แต่ก็ยังมีเพราะแทบไม่มีก็กางเต็นท์นอนบนลานดินลูกรังเวลาฝนตกน้ำจะไหลผ่านใต้เต็นท์พอครับรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำดีกุฏิหลังแรกเป็นเพียงกุฏิหญ้าคาแบบเร่งด่วนนี่จ้ะที่คณะสงฆ์ช่วยกันสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราวแต่ถึงจะเริ่มต้นจากศูนย์พวกเราก็ไม่เคยหยุดสร้างคนเลยครับสาธุจ้ะนี่กุฏิหลังแรกนะจ๊ะนี่กุฏิที่จะให้แสงสว่างต่อมวลมนุษยชาตินะจ๊ะเป็นกุฏิยากค่ะสาธุสุดยอดเลยเป็นกุฏิยากค่ะศูนย์อบรมจัดบทพระทุกปี
1: สาธ
0: ุแต่ปัจจุบันนี้มีพระที่ยังครองพระเหลืองอยู่จำนวนมาก
1: ร
0: ูปที่พรรษาสูงจุดถึง16พรรษา
1: สาธุ
0: บางรูปก็ไปเป็นเจ้าคณะตำบล
1: สาธ
0: ุโอ้บางรูปเป็นเจ้าอาวาสบางรูปไปเป็นพระวิทยากร
1: สาธุ
0: ไม่ใช่วิทยาธรนะ
1: วิทยากร
0: วิทยากร
1: ครับผม
0: และครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1: สา

0: ทุกครั้งที่ไปนิมนต์พระสังฆาธิการมาร่วมงานสังฆทาน 40,000 วัดและได้พบพระที่เคยบวชในโครงการใจลูกปลื้มทุกครั้งเลยครับเพราะอย่างน้อยพวกเราก็ได้ช่วยเปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นวัดรุ่งและสร้างเนื้อนาบุญไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโอ้ดีจังดีจังนี่จัดบวชพระทุกปีเลยจนมีพระที่ยังคงบวชอยู่ต่อจำนวนมากโอ้ต้นไม้สวยด้วยเนอะ
1: สวย
0: ลมเงาโอ้ดีจังเลย
1: คร
0: ับ โอ้นึกถึงที่ลำพูนเหมือนกันมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้อยู่ต้นหนึ่ง
1: คร
0: ับ เนี่ยหลวงปู่ที่เป็นสมภารในวัดตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็ดูสถานที่จะสร้างวัด
1: คร
0: ับแล้วท่านก็พบที่โล่งๆแห่งหนึ่งเนาะท่านก็เลยปักหลักจะสร้างวัดตรงนั้น
1: โอ้คร
0: ับแล้วก็ปลูกต้นมะนาวตั้งแต่ต้นเล็กๆ
1: คร
0: ับ แล้วท่านก็นั่งธรรมะทุกวันเลย
1: โอ
0: ้ท่ามกลางนี่อาจารย์ท่านกลางคืนนี่เนี่ยที่โล่งๆก็นั่งจนกระทั่งมันล่าสุดที่ไปเจอเมื่อหลายปีที่แล้วก็ขนาดเนี้ย
1: โอ้
0: จากต้นเล็กๆแล้วท่านมานั่งทุกวันเลยนี่จ้ะเหมือนวันแรกที่ท่านมาเนี่ยต้นใหญ่ขนาดเนี้ยวัดพระบาทตากผ้านี่จ้ะแล้วทีนี้หลวงพ่อเมตตาให้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อเปลี่ยนเด็กต่างจังหวัดให้เป็นผู้ได้โอกาสได้เรียนรู้และรักษาพระธรรมคำสอนในพระบาลีเอาไว
1: ้
0: หลวงพ่อครับพวกเรายังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้นนะครับเราเดินหน้าสร้างเมล็ดพันธุ์ฟันน้ำนมเล็บพันฟันน้ำนมโดยการก็ไปสอนธรรมะตามโรงเรียนชวนเด็กๆไปช่วยงานศูนย์อบรมฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิและซึมซับสิ่งดีงามตั้งแต่เยาว์วัยดีจังดีจังดีมากเลยจ้ะมีเด็กบางคนมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีตั้งแต่ป.3ถึงป.6แล้วกลายเป็นสามเณรขาประจำของศูนย์ไปแล้วนี่เนาะโอ้ดีจังดีจังสร้างคนดีผ่านโครงการบทสำเนาพักฤดูร้อนและอบรมคุณธรรมเยาวชนจ้ะสาธุจ้ะโอ้โหน่าปลื้มเนาะแล้วมันมีคนไหนอยากบทเรียนต่อลูกก็ส่งต่อเข้ามาเรียนพระบาลีที่วัดพระธรรมกาย
1: จ้า
0: สวนอบรมเยาวชนแก้วพฤกษาอุตรดิตถ์ในปัจจุบันโอ้สวยนี่สร้างซะสวยเลยดีจังเลยนี่ได้แสงสว่างกับเยาวชนนะนี่จ้ะสวยเนาะ
1: สวย

0: แล้วก็ครับครับเราพยายามหาคำอธิบายความรู้สึกในใจแต่ความคิดถึงสามารถแทนด้วยการนั่งสมาธิทุกวันได้ทีนั้นคงเป็นความคิดถึง
1: โอ้
0: ถ้าความคิดถึงสามารถแทนด้วยการอบรมโยชนให้เป็นคนดีสิ่งนั้นก็คงเป็นความคิดถึง
1: โอ้โห
0: ถ้าความคิดถึงสามารถแทนด้วยการสวดธรรมจักรการสร้างบารมีและการทำหน้าที่เพื่อพระศาสนาสิ่งนั้นก็คงเป็นความคิดถึงเช่นกันครับ

ทุกสิ่งที่ลูกทำล้วนเป็นความรู้สึกคิดถึงที่มีตัวหลวงพ่อครับโอ้แล้ววันนี้ลูกก็ได้มานั่งอยู่ต่อหน้าผู้ที่อยู่ในใจลูกตลอด10ปีแล้วครับเลิกมานั่งตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าลูกรักหลวงพ่อมากๆเลยครับ

ต้นรายการกับตอนท้ายรายการนะฮะของการบวชพระ AC และ WAB นะก็ทั้งบวชทั้งพระแล้วก็บวชทั้งเนนอายุไม่ถึง20ก็บวชเนนอายุเกิน20ถึง65ก็บวชเป็นพระโครงการบวชพระอนาชาติ AC รุ่น AC และ WAB รุ่นที่10นะฮะก็จะได้มาเชิญชวนมาบวชกันไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศไหนๆก็ตามใช้ภาษาอังกฤษคนไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลบังกลาเทศศรีลังกานะตอนนี้ชาวต่างประเทศนะคนไทยก็เอาเฉพาะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็นอาจจะมาจากต่างประเทศต่างๆก็ไม่ได้เน้นรับชาวไทยเน้นชาวต่างประเทศเป็นหลักทั้งบททั้งเนรและบทพระบทเนรก็เน้นโตนะก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันว่าโครงการนี้11กรกฎาคมถึง3สิงหา24วันนะแล้วก็มีโครงการประธรรมต่างๆของที่AC จัดประธรรมแกนนำ AC เป็นภาษาเมียนมาเป็นหลักนะวันที่5ถึงที่9สิงหาที่วัดธรรมกายแล้วก็29ถึง4ตุลาที่สุประธรรมเขาใหญ่แล้วก็4ตุลาถึง10ตุลาที่เขาใหญ่เหมือนกันนะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะเพื่อแกนนำต่างๆมาประธรรมกันแล้วผู้ที่จะได้มาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอาสาสมัครต่างๆก็จะได้มาไปทำกันต่อไปก็เรื่องของโครงการเรื่องที่พระอาจารย์เชิญชวนญาติโยมมาบูชาเจดีย์กันทุกเช้าทุกเย็นก็มีการถ่ายทอดออก TikTok นะก็เรียก TikTok ก็คือใครที่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาถ้ามาได้ก็มาบูชาเจดีย์ด้วยกันในผ่านทางTikTok ของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์ MP สุรัตน์นี่แหละก็มาบูชาด้วยกัน 7:30 ถึง 8:15 ตอนเช้าตอนเย็นก็ 6:00 น. 20:00 นถึง 1:00 นโดยประมาณนะทุกวันยกเว้นติดภารกิจต่างๆก็มาบูชาเจดีย์ด้วยกันเพื่อจะได้บุญใหญ่เหมือนส่งใจมานะเราส่งใจมาก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่ในพื้นที่จริงนะดังพระบาลีที่ว่าติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิสตาคัจติสุกติตถาคตยังทรงผู้ชูชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปริพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุกติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใสแสดงให้เห็นว่าแม้เราไม่ได้มาในพื้นที่จริงแต่เราเริ่มใสด้วยปลื้มปิติบุญก็เกิดขึ้นอย่างนับอนันต์นับไปทุนทีเดียวแต่ถ้ามาในพื้นที่ก็จะปลื้มหลายชั้นทีเดียวนะปลื้มปิติก็จะได้บุญพิเศษเข้าไปอีกนะแต่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาเข้ามาในที่ TikTok ของพระอาจารย์และเรื่องสุดท้ายเชิญชวนผู้ที่มาช่วยงานนะตอนนี้ก็ต้องการอาสาสมัครหรือว่าผู้ที่ช่วยอุทิศตนมีจิตอาสามาประจำหรือมาเป็นชั่วคราวหรือว่าช่วยทางออนไลน์ก็ได้นะเป็นเรื่องของโซเชียลก็ตามเรื่องของออนไลน์ต่างก็ตามหรือว่าภาษาลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันได้มาเป็นล่ามหรือว่ามาทำสื่อต่างๆเป็นภาษานั้นๆช่วยกันตอนนี้เรื่องของโซเชียลก็มีความจำเป็นมากๆใครยังไม่เป็นก็ศึกษาให้เป็นยิ่งขึ้นไปมาช่วยงานกันใครเป็นแล้วก็มาช่วยงานกันได้มากๆจะได้เอาบุญใหญ่ด้วยกันนะก็ติดต่อมาทางไลน์ทางนามบัตรที่พระอาจารย์ให้ไว้นี้นะของพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนนะก็

แคปหน้าจอไว้นะก็ติดต่อมาทาง LINE PM สุรัตน์หรือทางโซเชียลของ LINE Official ของพระอาจารย์ก็ได้ Facebook ก็ได้นะเพื่อจะได้มาช่วยงานกันในที่สุดนี้ด้วยความตั้งใจของทุกท่าน ที่จะศึกษาธรรมประธรรมก็ขอให้และช่วยงานพระศาสนาก็ขอให้ได้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ตั้งใจไว้และประธรรมให้ก็ถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทิจามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทิจาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์

0: มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจ จะได้ไม่

ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต

และก็หมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยเรารู้สึกสบายกายสบายใจ

ให้ตัวรู้สึกจะล่องลอยโปร่งโปร่งกลมกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเรา

จะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบัน

โลกไม่นี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเรา

บาเบาพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่าน

็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวง

ปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทำนองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงธรรมหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมี

ขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ

มีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโกฏภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้น

มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้าน

เป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้าง

รมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

0: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
1: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: ตะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: บรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศา

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ร
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ